0: เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588 ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
3: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดิน แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายพราดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
1: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี
0: ้สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
1: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102 กม./ชม.พร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา 20:00 น.สนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สถานรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำรบพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้ ชนิดเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Chess Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Chess and Sports Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกบุกชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Chess Tour Junior เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1หัวชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6-3และ6-2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ราพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อ World Cup 2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
14: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
21: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
22: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
21: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
22: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
21: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
22: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
24: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งที่มันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะเราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณพันกว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้ว8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันนะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่า มนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดกี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละกี่ตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อล่ะครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกค้น
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตร พื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
6: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนแต่อ้างถึงทวิภาคีล้วนแต่อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเราด้านเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
5: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
7: เราเองว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับโดยความพร้อมของการเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นยังไงส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
5: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดยะโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
8: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรจังหวัดยะโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันสว่างเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
10: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่2แล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัวเราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียล พื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
8: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยะโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรในที่สุด
10: ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยะโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยะโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนายจันทร์สว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
8: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยะโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินอำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอคอวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยะโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยะโสธรรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
11: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
12: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
11: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
12: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากนัทธนันดาประสุทธินาวินและวัฒพงษ์คงปานในการแข่งขันโรลเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
13: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
9: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายธารเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
14: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
15: จริงแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหน
14: ใช่ครับ
15: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มแข่งขันได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนหนึ่งในสามอยู่แล้ว
9: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายธารเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผ่านนิทัศน์นาครายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
17: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็น

0: พักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณและเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่น ที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็ก ผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ทำถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดและก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดและเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปลเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหนาถเสียงย่อมกึกก้องไปทั่วพงไพรช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองค์อาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการณ์ผู้รู้คุณของแผ่นดิน ย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าผึ้งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้ง3สถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้ง3สถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกแทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่าง ในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปและภูขิงในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะคะทุ่งกะมังจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอัตลักษณ์ลวดลายที่พัฒนาต่อยอดจากลายโบราณได้อย่างโดดเด่นค่ะและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพราะทุกกระบวนการนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตขึ้นในชุมชนเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีแปรรูปเป็นผืนผ้าที่สวยงามโดดเด่นจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีนะคะทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในน้ำดินและอากาศทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจคงชัยภูมิครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับเรานะคะโดยคุณผ่องนภาวาระวาไลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามผู้ปฏิบัติงานณศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และนำมาแบ่งปันรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
2: แต่ละปียากค่ะกว่าจะทำเสร็จก็ทั้งหลายวันยากกว่าจะได้สีกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเคมีไม่ได้ท่านเอาสีธรรมชาติอย่างเดียวแรงมนต์ใจที่ทำมากวนนั่นแหละค่ะก็เราน่ะเกิดมาชาติเดียวพระองค์ท่านให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลูกหลานของพระองค์ท่านหรือเป็นตัวพระองค์ท่านสั่งมาก็ทำหมดทุกอย่างค่ะทำทุกปีทุกปีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ทำอย่างนั้นแหละกวนจนกลัวจะหมดชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเราไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10กิโลก็ได้เงินปีละ 30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆงั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำขวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะค่ะว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปกลัวกลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะก็ถามเหมือนกันก็ท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
3: ความรู้สึกไงคะได้รับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่พระองค
2: ์ก็ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆเขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนาลีค่ะเขาประจำจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหม่อนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
1: การเวลาผ่านไปนะคะทายาทคุณสมใจคุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะได้สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณการมัดหมี่ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
4: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการ วิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทําอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทําให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกระมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าศิลปาชีพทุ่งกระมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกตเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสําเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปะหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
8: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่องประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
9: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
10: ไม่เมาไม่พูด
11: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
9: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชน

0: ประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
1: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
3: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งดูในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียวก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น. ถึงเวลา 10:00 น. โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเรานำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นน้องแผนอัธพรปานกลัดเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ละค่ะมาเจอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะติดตามได้พร้อมๆกับพี่ๆทีมงานเทคนิคของเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากค่ะนะคะท่านไหนที่ติดตามทางวิทยุหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Live นะคะก็ทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็รัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความคืบหน้าหน้าฝนที่เราจะมาย้ำกันไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากการขับรถในช่วงฤดูฝนการที่จะลดความเสี่ยงอันตรายย้ำกันเป็นประจำย้ำกันบ่อยๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าพอเกิดแล้วมันเกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะเสียเวลาเสียเงินนะคะเสียโอกาสต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงนี้หน้าฝนนะคะฟ้าฝนตกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะไล่เรียงให้ได้ติดตามกันตลอดรายการกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนทักทายกันมาขอบคุณมากเลยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยนะคะนอกจากที่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีนโยบายในหลายๆเรื่องด้วยนะคะรวมไปถึงการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงนี้ที่ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งการเรียนรู้ป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นจากการขับรถบนท้องถนนให้ห่างไกลอุบัติเหตุอันตรายในเรื่องของอุบัติภัยจากไฟฟ้านะคะรวมไปถึงมีคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกให้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้ด้วยความที่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยขับรถกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ปภ.ก็เตือนนะคะการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ในช่วงฝนตกเนี่ยระวังถนนลื่นแล้วก็เสี่ยงเสียหลักล้มได้ง่ายนะคะวันนี้ก็จะมีคำแนะนำจากปภ.มาฝากกันด้วยรวมไปถึงสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนหลายท่านเนี่ยโหเรามาระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยสัตว์มีพิษเหล่านี้เนี่ยมันจะหนีน้ำใช่ไหมคะอย่างงูตะขาบแมงป่องแมลงก้นกระดกนะคะวิธีที่เราจะรู้ในเรื่องของถ้าหากมันโดนมันกัดหรือว่าช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนที่โดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดเนี่ยต้องทำยังไงนะคะบางท่านอาจจะทราบกันดีหรือบางท่านได้ฟังเทคนิคจากวันนี้ก็นะคะไปใช้วิธีการที่จะปฐมพยาบาลนะคะในส่วนของเวลาสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดนะคะก่อนถึงมือหมอก็จะช่วยให้เราปลอดภัยได้ค่ะเนี่ยติดตามกันได้ตลอดรายการกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะช่วงพักเนี่ยเราก็จะมีสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็สารคดีแล้วก็มีสปอตดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำกันก็คือเรื่องของโจรนะคะรีบโอนโจรยิ้มเราก็ยังมาย้ำกันหรือว่าการรู้เท่าทันสื่อไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพศไหนถ้าเรารู้ทันมิจฉาชีพรู้ทันกลโกงเหล่านี้เนี่ยเราจะปลอดภัยเงินในกระเป๋าของเราหรือแม้แต่เงินที่อยู่ในแอปในมือถือเอาง่ายๆตอนนี้นะคะบางท่านไม่พกเงินสดและมีเงินอยู่ในบัญชีในแอปก็โอนสะดวกนะคะหรือใช้สะดวกแต่ยังไงนะคะกลโกงวิธีต่างๆตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบออกมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยติดตามกันได้มีเรื่องของคนที่แอบอ้างนะคะมีการแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกลวงก็มีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในพื้นที่จริงทางภาคอีสานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่ารัฐบาลยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนค่ะซึ่งทางด้านคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแล้วก็รับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งนี้นะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะได้ทำงานบนข้อมูลแล้วก็แผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะซึ่งหัวใจสำคัญก็คือหลักรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนะคะโฆษกรัฐบาลนะคะท่านโฆษกรัชดาก็บอกว่ารัฐบาลจะนำข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นตอนนี้มีการมอบหมายให้จิสดาแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ค่ะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือว่าริกแบบนี่แหละค่ะริกแมปทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านค่ะเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนต้องเร่งป้องกันจุดไหนต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มไหนต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกนะคะท่านบอกว่าเป้าหมายคือทำให้ข้อมูลความเสี่ยงถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เวลาเกิดเหตุแล้วนะคะดังนั้นจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรู้ล่วงหน้าว่าจุดไหนต้องเตรียมเครื่องมือจุดไหนต้องบริหารจัดการน้ำยังไงค่ะพื้นที่การเกษตรไหนต้องวางแผนรับมือถ้าเกิดเหตุขึ้นจะเข้าช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะคะสำหรับภาคกลางนั้นนะคะท่านนายกเองก็มอบหมายให้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะรับผิดชอบขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีทั้งพื้นที่การเกษตรชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภัยแล้งโดยจะใช้ภาคกลางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาระบบรับมือภัยอย่างครบวงจรนะคะก่อนนำแนวทางที่ได้ขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่นแล้วก็จะครอบคลุม4ด้านไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนการฟื้นฟูเยียวยาและการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็จัดทำแผนที่ความเสี่ยงนี่แหละค่ะคู่ไปกับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกปริมาณน้ำจุดเสี่ยงรวมถึงจัดทำบัญชีเช็คลิสต์ด้วยนะคะมาตรฐานสำหรับ17จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพเพื่อให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองได้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ว่าต้องดำเนินการอะไรบ้างก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีการกำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นแบบการจัดการภัยแล้งภาคการเกษตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการน้ำท่วมนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะก็รวบรวมแผนแล้วก็จัดทำเช็คลิสต์นี้นะคะขณะที่สทนช.และก็จิสด้าจะติดตามข้อมูลแล้วก็พัฒนาแผนความเสี่ยงนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคณะอนุกรรมการติดตามผลเพื่อให้แผนที่วางไว้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการตามเยียวยาภายหลังนะคะทั้งนี้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรแล้วก็การประกอบอาชีพแล้วก็จะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลทั่วประเทศนะคะทางด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มีการสั่งทำแผนความเสี่ยงนี่แหละค่ะนะคะบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรกลศูนย์พักพิงระบบแจ้งเตือนพร้อมกับสื่อสารถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านประชุมนั้นที่อยุธยานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะยังมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคกลางร่วมประชุมทั้งประชุมกันแล้วก็ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังจะได้เห็นถึงรายละเอียดนะคะว่าในวงประชุมนั้นมีรายละเอียดออกมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งท่านรองนายกเอนิติในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยเรื่องภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคขึ้นมา5คณะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปช่วงแรกนะคะและท่านก็บอกว่าการประชุมนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากทางเหนือมาก่อนนะคะก่อนจะระบายลงสู่ทะเลหัวใจสำคัญเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการเกษตรทั้งเขตอุตสาหกรรมชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ปัญหาอุทกภัยเนี่ยเกิดบ่อยครั้งแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังนะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วก็เรื่องภัยแล้งด้วยโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรท่านก็บอกว่าในนามคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ภาคกลางก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปจนถึงการฟื้นฟูนะคะมาดูกันหน่อยในส่วนของทางด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุก็ให้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานเที่ยวชาญทั้งจิสดาสธนชกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานปภนะคะร่วมการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้วทั้งอุทกภัยและภัยแล้งประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะคะสร้างระบบเตรียมความพร้อมช่วงหน้าให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปวางแผนบริหารจัดการกันนะคะให้สธนชแล้วก็ปภจะทำเช็คลิสต์ปฏิบัติงานมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ทันทีนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบประตูระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการจำกัดนะคะการขออภัยค่ะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำต่างๆนะคะให้ครบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยเรียกว่าครบวงจรกันไปเลยนะคะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมาตรการในเรื่องของด้านการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือนี่ก็ให้ผู้ว่าจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมทีมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงในด้านการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเกิดเหตุสาธารณภัยแล้งนะคะสาธารณภัยแล้วก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังมีด้านบริหารจัดการเพื่อให้การเกิดการบริหารจัดการงานต่างๆอย่างคล่องตัวรวดเร็วภายใต้ระบบเดียวกันนะคะจึงกำหนดให้มีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพด้วยนะคะมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นจริงนะคะผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกค่ะแล้วก็มีความตระหนักเน้นการสื่อสารแบบ2ทาง two-way communication ด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านรองนายกเอนิติก็บอกเพิ่มเติมว่าประเทศไทยของเราท่านย้ำนะครับว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญการที่เตรียมความพร้อมรับมือก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผนบริหารจัดการกันทุกอย่างแล้วก็ทำแผนพื้นที่เสี่ยงซึ่งแต่ละจังหวัดมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะคะท่านก็บอกแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมาทำแผนที่เสี่ยงและร่วมกันวิเคราะห์ให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจกับการดำเนินงานของรัฐบาลโดยคณะกรรมการชุดนี้จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อ ่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรอย่างเรียกว่าครบวงจรแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะนะคะท่านก็นะคะท่านรองนายกเอ็นฮิติก็ยังขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทั้งภาคกลางแล้วก็ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานด้วยที่มาร่วมประชุมแล้วก็ดูแลประชาชนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุกๆหน่วยงานค่ะนะคะอย่างมหาดไทยกลาโหมสาธารณสุขกระทรวงเกษตร DE นะคะแล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนติดขัดข้อขัดข้องยังไงนะคะท่านก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานตรงต่อท่านในฐานะประธานคณะกรรมการได้ทันทีค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคกลางสำฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะนอกจากนี้ทางด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการก็ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการท่านนายกแล้วก็ท่านประธานคณะทำงานภาคกลางด้วยนะคะเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในทุกมิติท่านก็ไปมอบต่อให้รองอธิบดีกรมปภ.นะคะที่เป็นเลขานุการคณะทำงานภาคกลางก็สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีเขต2สุพรรณเขต3ปราจีนเขต4ประจวบนะคะเขต16ชัยนาทประสานการปฏิบัติงานกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่นำเครื่องจักรกลเครื่องมือต่างๆพร้อมสนับสนุนอย่างรวดเร็วจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะไว้คอยเฝ้าระวังไว้คอยแจ้งเตือนด้วยนะคะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์การสื่อสารในทุกช่องทางคู่กับการแจ้งผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อขยายผลการแจ้งเตือนให้ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองนายกเอ็นฮิติก็ลงพื้นที่อยุธยานะคะมีการติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองด้วยนะคะผนังกั้นน้ำเนี่ยนะคะมีความสูงอยู่ที่1เมตรกับ80เซนสามารถขยายความสูงเพิ่มได้อีก60เซนนะคะถ้าสถานการณ์มีปริมาณน้ำเพิ่มขณะที่ปภ.ก็นำเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ต่างๆนะคะไปตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดเครื่องสูบส่งมาติดตั้งด้วยเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าบริเวณโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงหลายๆหมู่บ้านนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะคะเพื่อคณะทำงานจะได้นำไปวางแผนข้อมูลต่อไปนะคะซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชิรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็บอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้ปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเตรียมทั้งคนทั้งเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนะคะเรื่องแรกก็คือประสานผู้ว่าตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมง2ค่ะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็คนให้พร้อมปฏิบัติงานร่วมมือกับอส.อปพร.มูลนิธิช่วยกันเต็มกำลังค่ะ3ก็คือถ้าหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปภ.สนับสนุนทันทีพร้อมผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลแล้วก็ของปภ.เข้าไปช่วยประชาชน4นะคะนโยบายที่ขานรับที่มีการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงก็คือนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและประสานผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและ5ค่ะสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลแล้วก็การดำรงชีพเพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลุยต่อค่ะเดินหน้าลุยต่อรับมือน้ำท่วมภัยแล้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะคะสั่งเข้มเลยทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะปภ.ก็ขานรับทั้งเตรียมคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือเยียวยาการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครบทุกมิตินะคะเพื่อรับมือกับน้ำท่วมภัยแล้งโดยศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพร้อมรับมือทันทีนะคะปภ.ก็เดินหน้าปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยให้พื้นที่ภาคเหนือค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยอปท.ในพื้นที่สำรวจสะพานข้ามลำน้ำลาวบ้านป่าแดดทุ่งฟ้าผ่าตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็นำสะพานถอดประกอบได้นะคะไปติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้ช่วยให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติก็ยังมีฝนเล็กน้อยปภ.ก็ยังคงตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนเรืออพยพขออภัยกับรถอพยพ นะคะเครื่องสูบน้ำประจำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต้นน้ำ3อำเภอมีทั้งลมเก่าลมสักแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อรับมือถ้ามีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานที่สุรินทร์ค่ะปภ.สุรินทร์ก็มีการตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรกลเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยภัยแล้งนะคะนอกจากนี้ศูนย์ปภ.ที่เขต5นครราชสีมาก็ได้สนับสนุนเข้าไปประจำการที่สุรินทร์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนฤดูฝนแล้วนะคะมีการรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตรนะคะรถประกอบอาหารเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนอีก5ลำพร้อมเครื่องยนต์เรือนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องจักรกลรับมือภัยแล้งแล้วก็ภัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นรถดับไฟป่ารถดับเพลิงพร้อมยานยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติมไปที่สุรินทร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรืออลูมิเนียมติดเครื่องยนต์แบบมีป้อมขับสำหรับลำน้ำลึกพร้อมกับนะคะทางด้านเทรลเลอร์ลากเรือนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการช่วยเหลือถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพหรือว่าขนสิ่งของต่างๆเรียกว่านะคะสามารถที่จะช่วยในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีการทดสอบนะคะปภ.เขต1นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมก็ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ช่วยเผชิญเหตุวิกฤตในสถานการณ์วิกฤตด้วยมีการตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะได้สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเตรียมพร้อมรับทั้งที่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงที่มีการร้องขอถ้าหากต้องสนับสนุนนะคะทางนี้ทางด้านอธิบดีจิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็กำชับให้หน่วยปภ.ทั่วประเทศค่ะเตรียมความพร้อมเต็มกำลังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและก็ภัยแล้งให้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอำเภออปท.ต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนนะคะการเข้าถึงพื้นที่การช่วยเหลืออพยพและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลุยลงพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่13 14ต่อเนื่องกันมาเลยหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะอย่าง13สิงหาคมก็ลงลุยปภ.ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามน้ำท่วมภัยแล้งนะคะหรือว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่ที่นครพนมนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็พร้อมรับมืออุทกภัยเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่านครพนมก็รายงานว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเลยลักษณะแบบเรนบอมบึ้มบึ้มบึ้มเลยก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเร่งที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่านะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับรองอธิบดีนะคะรองผู้ว่าต่างๆด้วยนะคะก็ประชุมร่วมกับท่านเจเศรษฐ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อรับมือและก็ฟื้นฟูสถานการณ์น้ำอย่างครบวงจรแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าอย่างวันวันที่ผ่านมาฝนก็ยังตกในพื้นที่อยู่นะคะการระบายน้ำต่างๆท่านก็ให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งที่จะเห็นนะคะว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือต่างๆด้วยค่ะเมื่อฟังผู้ชมค่ะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะปภ.เองยังมีการทำงานกันตลอดนะคะท่านใดที่ติดตามโซเชียลผ่านอย่างเพจ Facebook เพจรุทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะเห็นการปฏิบัติการตลอดมีการรับมือทุกภัยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการรับมือนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะในการรู้หลักในการขับรถผ่านเส้นทางฝนตกเนี่ยรู้ทันสารพันภัยนำมาย้ำกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟัง FC ของเราคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนอันตรายมากๆยิ่งฝนตกถนนลื่นนะคะบางท่านเนี่ยรถสภาพรถพร้อมนะคะปลอดภัยแต่บางคันเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการที่ขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะปภ.เองก็เลยมีคำแนะนำวิธีขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัยมาฝากเมื่อฟังกันย้ำกันเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจ จับพวงมาลัยให้มั่นนะคะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายออกนอกเส้นทางกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็เปิดที่ฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยนะคะส่วนการขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมให้ใช้ความเร็วต่ำค่อยๆขับค่ะรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนการหยุดรถก็หลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำหรือว่าทางโค้งเพราะว่าเดี๋ยวรถมันเสียหลักนะคะเสียการทรงตัวเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าจำเป็นต้องหยุดรถก็ให้ค่อยๆถอนคันเร่งนะคะแล้วก็แตะเบรกเบาๆเพื่อลดระดับความเร็วนะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเดี๋ยวรถเหินน้ำหรือรถสะบัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้นะคะการใช้ความเร็วก็พยายามรักษาความเร็วในระดับที่ควบคุมรถได้ค่อยๆขับค่ะขับช้าๆอย่าเกิน60กม.ต่อชั่วโมงจะดีมากๆเลยจะควบคุมรถได้นะคะใช้ความเร็วที่เหมาะกับสภาพถนนระยะการมองเห็นด้วยนะคะแล้วก็สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยแล้วลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำได้นะคะบางท่านเนี่ยเวลาฝนตกขับรถช้ากว่าปกติดีมากเลยนะคะและท่านทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเรายิ่งปลอดภัยเวลาจะเบรกหรือเจออะไรนะคะกีดขวางหรือฉุกเฉินนะคะเราจะได้เบรกได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากที่เรามีความจำเป็นต้องขับรถนะคะหรือบางท่านแบบมีความจำเป็นฝนตกก็ต้องเดินทางเนี่ยนะคะถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าน้ำอยู่ในระดับไหนขับรถผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าพยายามขับที่มีจุดน้ำขังน้อยที่สุดนะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาขับผ่านถนนที่มันอาจจะโน่นเป็นหลังเต่าเพราะว่าถ้าขับรถออกนอกเส้นทางอาจจะทำให้น้ำนะคะเข้าตัวรถหรือว่ารถจมน้ำได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการใช้ช่องทางการจราจรก็ขับรถให้อยู่กึ่งกลางของช่องเดินรถไม่เปลี่ยนช่องทางการทันหันนะคะแล้วก็ไม่ขับแซงรถคันอื่นระยะกระชั้นชิดค่ะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าช่องทางนะคะในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตรแล้วก็มองเส้นทางรอบด้านนะคะก่อนจะเปลี่ยนเลนต่างๆเปลี่ยนช่องทางที่เราจะขับขี่เวลารถอยู่ไกลๆเขาจะได้มองเห็นนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนช่องกระทันหันอันตรายมากๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้การเว้นระยะห่างก็นะคะจะต้องคำนึงถึงเป็นส่วนสำคัญนะคะเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินบนเส้นทางเนี่ยถ้ารถคันหน้าเบรกกระทันหันเราจะได้เบรกได้ทันแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปขับรถตีคู่รถคันใหญ่เพราะเวลาคลื่นน้ำสาดใส่อย่างโดนกระจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางโดยเฉพาะกระจกหน้ารถเราเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะมีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันน้ำมันมาแรงกระเด็นแรงเนี่ยนะคะเราต้องค่อยๆชะลอแล้วก็เดี๋ยวมันอันตรายทำให้รถเนี่ยอาจจะเข้าน้ำเนี่ยอาจจะเข้าตัวรถแล้วอาจจะทำให้ห้องเครื่องนะคะทำให้เครื่องดับเครื่องยนต์เสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขับรถในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าไปเจอสถานการณ์เนี่ยลองประเมินดูแล้วกันคุณผู้ฟัง10นาทีแรกเนี่ยลองดูก่อนประเมินดูก่อนนะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกว่าเราจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะขับต่อเนี่ยจะเสี่ยงอันตรายขนาดไหนอุบัติเหตุทางถนนสภาพเส้นทางเปียกลื่นเป็นยังไงติดตามข่าวสารด้วยนะคะบางท่านเนี่ยดูโซเชียลก่อนเดินทางประเมินการเดินทางวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะจะช่วยให้เราขับรถปลอดภัยนะคะทำให้ปลอดภัยเวลาเดินทางหรือการใช้สัญญาณไฟนะคะก็เปิดใช้สัญญาณไฟกรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นนะคะคนขับรถคันอื่นก็มองเห็นรถเราได้จากระยะไกลด้วยการเปิดใช้ไฟตัดหมอกอันนี้ก็ถ้าขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือว่าถนนมีน้ำขังก็จะช่วยลดการสะท้อนจากแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนได้ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่ค่ะเพราะว่าแสงไฟสว่างไม่เพียงพอเนี่ยทำให้มองเห็นถนนไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแยงตาแล้วก็ทำให้เพื่อนนะคะคนที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้นะคะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าไฟกระพริบเนี่ยมันกระพริบหมดเลยไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวานะคะทำให้รถคันหลังเนี่ยหรือว่าเพื่อนร่วมทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะงงทำให้เข้าใจผิดได้นะคะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงแล้วก็ปริมาณฝนตกไม่หนักมากก็เปิดเบาๆไปนะค่อยๆปัดนะคะฝนตกหนักก็ปัด อย่างเร็วขึ้นแต่ก็ค่อยๆนะคะขับรถค่อยๆระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วฉีดน้ำล้างกระจกรถก็จะทำให้เรียกว่าทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถได้ด้วยนะคะนี่เป็นคำแนะนำที่ปภ.แนะนำในช่วงการขับรถให้ปลอดภัยถ้าต้องผ่านเส้นทางฝนตก จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยางรถยนต์เราก็ต้องพร้อมด้วยคุณผู้ฟังระบบเบรกของเรานะคะดูกันหน่อยนะคะยางรถยนต์ก็ต้องยึดเกาะถนนรีดน้ำได้ดีตรวจสอบลมยางบ่อยๆสภาพยางอยู่ดีไหมเป็นยังไงบ้างยางต้องไม่มีรอยปริแตกปูดบวมนะคะดอกยางละเอียดร่องยางลึกความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 มิลลิเมตรนะคะเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำนะคะส่วนระบบเบรกค่ะผ้าเบรกต้องไม่สึกหรอมีความหนาเพียงพอที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหลายท่านบอกว่าเวลาไปเช็คสภาพรถหรือว่าเข้าศูนย์หรือว่าไปร้านให้ร้านเช็คให้เนี่ยร้านเขาก็จะเช็คผ้าเบรกให้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีความหนาเท่านั้นเท่านี้นะคะยังปลอดภัยไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าอย่างไรอันนี้จะทำให้เรานะคะขับรถอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกทุกระยะทาง 20,000 ถึง 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ถึง 2 ปีระบบเบรกต้องไม่มีเสียงดังนะคะรถไม่มีอาการปัดหรือไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกถ้าหากระบบเบรกชำรุดหรือว่ามีอาการผิดปกติก็ให้นำรถไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมทันทีค่ะนะคะก็จะช่วยให้การเดินทางของเรานั้นปลอดภัยกันนะคะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมๆกับสปอตที่ดีจากทางสถานีของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆ เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
12: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะกรมอนามัยเองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระวังสัตว์มีพิษด้วยนะคะอาจจะแอบซ่อนอยู่รอบบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้บางท่านก็บอกว่าสัตว์มีพิษมีหลากหลายมากวันนี้นะคะในส่วนของกรมอนามัยมีคำแนะนำให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยถ้าสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยนะคะสัตว์มีพิษยกกันมาเนี่ยนะคะ4ชนิดด้วยกันนะคะอย่างแรกคืองูถ้าเจองูแล้วนะคะโทร199ถ้าพบงูในบ้านให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ก็จะมาช่วยนะคะช่วยนำงูเนี่ยออกจากบ้านถ้าถูกกัดก็ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดแผลหรือขันชะเนาะแล้วก็รีบไปพบแพทย์รีบไปพบหมอนะคะอย่างต่อมาคือตะขาบนะคะตะขาบก็โอ้โหบางท่านบอกว่ามันหนีน้ำเนี่ยยิ่งต้องระวังนะคะถ้าโดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยนะคะต่างๆเนี่ยให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะตะขาบประคบน้ำอุ่น10นาทีปวดหรือบวมมากเนี่ยให้รีบไปพบหมออย่างต่อมาสัตว์มีพิษต้องระวังหน้าฝนก็คือแมงป่องค่ะแมงป่องเนี่ยเวลามันโอ้โหมันต่อยเนี่ยนะคะมันโอ้โหเจ็บนะคุณผู้ฟังเป็นสัตว์มีพิษที่ชอบอยู่ในที่มืดแล้วก็ชื้นอย่างใต้ใบไม้ใต้ก้อนหินหรือว่ามีมันขุดรูอยู่ก็มีแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษที่มีขา4ขานะคะแล้วก็อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงอย่างปวดบวมแดงร้อนในบริเวณที่ถูกต่อยหรืออาจจะมีอาการมากในวันแรกแล้วก็จะหายเองส่วนรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วความดันโลหิตสูงปวดกล้ามเนื้อและกระดูกวิธีปฐมพยาบาลก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ประคบเย็น10นาทีถ้าอาการรุนแรงรีบไปหาหมอนะคะอย่างต่อมาคือแมลงก้นกระดกค่ะนะคะหรือว่าด้วงก้นกระดกช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ต้องระวังก็คือด้วงก้นกระดกหรือว่าแมลงก้นกระดกมันเป็นแมลงขนาดเล็กนะคะสัก 7-10 มิลลิเมตรตัวใหญ่หน่อยก็ใหญ่กว่ายุงประมาณ1เท่าครึ่งหัวสีดำลำตัวแล้วก็มีท้องสีส้มยกเว้นปล้องสุดท้ายของท้องมีสีดำเวลาเกาะอยู่กับพื้นมันจะงอส่วนท้องสายขึ้นลงค่ะแมลงนี้มันจะอาศัยในที่ชื้นนะคะอย่างใกล้กับแหล่งน้ำนาข้าหรือตามพงหญ้านะคะจะเจอเยอะระบาดในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะคะเวลาอาจจะโดนมันโดนมันทำร้ายนี่นะคะการได้รับสารพิษก็อาจจะเกิดช่วงมากจะช่วงกลางคืนนะคะมันชอบเล่นไฟมันจะบินเข้ามาในบ้านที่เปิดแสงไฟแล้วมันจะไปเกาะตามร่างกายตามแขนตามขาตามคอใบหน้าเวลาคนไปปัดหรือว่าตบเนี่ยหรือว่าบี้ตัวมันเนี่ยนะคะหรือว่าซากของมันมันก็จะปล่อยของเละออกมาทำให้มีพิษต่อผิวหนังซึ่งมันจะทำให้บริเวณผิวหนังที่สัมผัสมีผื่นแดงตุ่มน้ำนะคะซึ่งอันตรายมากๆห้ามตีหรือว่าขยี้นะคะก็สามารถที่จะปฐมพยาบาลก็คือล้างบริเวณที่สัมผัสทันทีถ้ามีผื่นรุนแรงต่างๆก็ให้รีบไปหาหมอนะคะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็ทายาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แมลงมีพิษอื่นๆนะคะอย่างเช่นสัตว์แมลงต่างๆมันอาจจะมีหลายชนิดมีเหล็กในอย่างเช่นผึ้งต่อแตนเวลามันต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในไว้ภายในเหล็กในจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะบริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดงคันปวดอาการปวดจะมากขึ้นหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต่อยแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งวิธีปฐมพยาบาลเวลาถูกแมลงกัดต่อยก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดต่อยด้วยน้ำสะอาดถ้ามีเหล็กในให้ดึงออกทันทีนะคะปกติพิษจะถูกฉีดจนหมดในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพื่อจะลดพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะใช้เล็บมือหรือว่าบัตรขนาดแข็งเนี่ยนะค่อยขูดเอาเหล็กในออกมาหลีกเลี่ยงการใช้แหนบดึงเหล็กในออกเนื่องจากว่าอาจจะทำให้พิษมันหลั่งออกมามากขึ้นนะคะประคบเย็นสัก10นาทีเพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่อย่าไปเกานะคะ อย่าไปเกาอย่าไปแกะบริเวณที่ถูกกัดด้วยความเสี่ยงการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็สามารถรับประทานยาต้านนะคะแล้วก็รีบไปหาคุณหมอนะคะอาจจะมีพวกบางคนอาจจะปวดแสบร้อนหรือมีอาการปวดก็สามารถกินยาพาราเพื่อลดแก้ปวดได้ก็รีบไปหาหมอแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะเพราะบางคนที่แพ้หนักเนี่ยบางรายรุนแรงถึงขั้นบวมใบหน้าหายใจลำบากแน่นหน้าอกหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนช็อกหมดสติอันนี้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะคะนี่คือคำแนะนำจากในส่วนของนะคะความห่วงใยจากรู้ทันสารพันภัยนั่นเองคุณผู้ฟังผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของรู้ทันสารพันภัยเนี่ยแต่ละสัปดาห์นอกจากที่เราเน้นย้ำกันทั้งเรื่องของอุทกภัยเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆให้ระมัดระวังภัยต่างๆกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของรู้เท่าทันสื่อก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าหลายคนโดนหลอกมิจฉาชีพก็หาวิธีการทุกรูปแบบเลยนะคะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งยุคนี้ยุค AI ด้วยนะคะบางคนเนี่ยมีญาติมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยแบบเสียงเหมือนคุณแม่เหมือนคนที่บ้านเหมือนคนรู้จักเลยโทรมายืมเงินมาหลอกนะคะคือบางคนบอกเป็นเสียงแม่จริงแต่คนโทรไม่ใช่แม่ค่ะ AI ค่ะโคลนเสียงได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเสียงที่คุ้นเคยนะผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยฝากกันหน่อยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถใช้ AI voice cloning คือเรียนแบบเสียงของคนอาจจะนำเสียงของคุณพ่อคุณแม่ลูกญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยมาสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรขอเงินยืมเงินนะคะแล้วก็อาจจะอาศัยความตกใจความเป็นห่วงความเร่งรีบทำให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบก่อนจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือหาเสียงต้นฉบับเก็บตัวอย่างเสียงจากคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ที่คนคนนั้นเคยเผยแพร่ไว้นะคะแล้วก็ใช้เสียง AI นี่แหละค่ะใช้ AI นี่แหละค่ะเรียนเสียงสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักแล้วก็สร้างเหตุฉุกเฉินขึ้นมาให้เราตกใจอย่างเช่นแม่ประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนหนูมีปัญหาค่ะช่วยโอนเงินให้ก่อนโดนจับอยู่ช่วยหน่อยต้องใช้เงินประกันครับหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาหรือต้องใช้เบอร์อื่นโทรมาแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินทันทีและพยายามไม่ให้มีเวลาคิดหรือมีเวลาติดต่อกับคนอื่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้รีบโอนเงินไปบัญชีอื่นอ้างว่าเป็นบัญชีเพื่อนบ้างเป็นบัญชีโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ต้องให้กำลังให้ความช่วยเหลือว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้มาดูวิธีป้องกันนะคะตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าเสียงเหมือนเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวจริงนะคะอย่ารีบโอนค่ะอย่ารีบโอนเดี๋ยวโจรยิ้มนะคะอันนี้ย้ำกันไว้เลยอย่าโอนเงินเพราะว่าจำเสียงได้แค่อย่างเดียวถ้าเป็นคนในครอบครัวโทรมาขอเงินนะคะผิดปกติหรือว่าเร่งให้โอนด่วนๆเนี่ยให้วางสายไปก่อนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ความตกใจบีบบังคับเราในการตัดสินใจให้โอนเงินแล้วก็โทรกลับไปเบอร์เดิมที่เราเคยใช้ติดต่ออย่าโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่เขาโทรมาแจ้งนะคะไม่ควรโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่คนโทรมาแจ้งให้ใช้นะคะตรวจสอบคนในบ้านในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อยืนยันการเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่นอกจากนี้นะคะตั้งคำลับประจำครอบครัวเป็นคำหรือคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในบ้านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนนี่เรียกว่าโค้ดลับประจำครอบครัวเลยถ้าโค้ดนี้แสดงว่าตัวจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้เนี่ยตัวปลอมแล้วนะคะหรือการขอเงินด่วนก็ต้องตรวจสอบซ้ำยิ่งไฟอีกไฟรีบให้โอนรีบให้โอนยิ่งต้องหยุดแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะอย่าเผลอโอนเงินไปแล้วค่อยตรวจสอบนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเผลอไปก็มีนะคะในการเผลอโอนเงินไปแล้วมีวิธีตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าให้ติดต่อธนาคารทันทีแจ้งเหตุว่าถูกหลอกแล้วก็ขอให้ธนาคารดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเก็บหลักฐานทั้งหมดอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาโทรศัพท์เลขบัญชีชื่อบัญชีสลิปโอนเงินข้อความแชทไฟล์เสียงหรือบันทึกการโทรถ้ามีนะคะแจ้งเหตุโดยเร็วแล้วก็ยิ่งดำเนินการเร็วยิ่งเพิ่มความโอกาสในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ระงับความเสียหายได้นะคะย้ำกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะว่าได้ยินเสียงคนที่รักอย่าเพิ่งเชื่อวางสายโทรกลับเช็คตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจนั่นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกวิธีของมิจฉาชีพเนี่ยมาหลายรูปแบบมากอันนี้ก็ฝากกันสุดท้ายเลยนะคะจากกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้แสดงบัตรประจำตัวนิสิตแล้วก็อ้างว่าได้รับการส่งตัวมาฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอำนาจเจริญนั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบร่วมกับงานทะเบียนแล้วพบว่าบัตรประจำตัวนิสิตที่อ้างชื่อนะคะแอบอ้างนั้นนะคะก็คือใช้ชื่อว่ารินระดาชัยโกนะคะรินระดา ัยโกนะคะบอกว่าเป็นนิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิตปีที่4นะคะวันออกบัตร1สิงหาคม2565วันหมดอายุ31กรกฎาคม2571นะคะซึ่งเป็นบุคคลแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่ปรากฏชื่อบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรหัสประจำตัวนิสิตที่ใช้แอบอ้างก็ไม่มีอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยค่ะบัตรประจำตัวนิสิตที่นำมาแสดงก็เป็นบัตรปลอมไม่ได้ออกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการกระทำดังกล่าวเป็นช่องทางของมิจฉาชีพหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์และก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ป่วยแล้วก็แอบอ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาขอให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามีมาทุกรูปแบบเลยค่ะวันนี้นะคะน้อยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดนะคะสัปดาห์หน้านะคะน้องแผนจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนั้นติดตามกันนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติด

0: ต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: โดนพวกมิจฉาชีพหากินแบบไหน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟ

0: ไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุคนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเคร่งรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านขวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านขวนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเคร่งเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพลุคนเคร่งอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู
2: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยโยสพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวท.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่องWPNTV ทาง YouTube ครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศและเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณวัตถุโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่สำคัญซึ่งวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาพูดคุยคือเรื่องโรมณียะพุทธอุทยานมจร.โรมณียะพุทธอุทยานมจร.มีความสำคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญคือโครงการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินทร์บวรศาสดาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรประวัติความเป็นมากว่าจะมาถึงณวันนี้ได้ดำเนินการมาอย่างไรบ้างผมในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมชาวมหาจุฬาทั้งที่เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทั้งที่เป็นคณาจารย์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ตลอดถึงภาคีเครือข่ายของมหาจุฬาทั้งในและต่างประเทศที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันสร้างความรู้สึกสำนึกในความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันต่อปูชนียบุคคลของมหาจุฬาต่อบุรพาจารย์ผู้ซึ่งได้สร้างมหาจุฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2430จนถึงปัจจุบันกว่า 1,000 ขออภัยกว่า139ปีเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นเวลาที่สถาบันแห่งนี้มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับโดยส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำของท่านผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีหรือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่อง WPNTV ทาง YouTube ขอบคุณทุกท่านท ที่ติดตามรับฟังรับชมรายการมงคลชีวิตเพราะรายการมงคลชีวิตคือสะพานบุญสะพานแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิที่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตลอดถึงกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นสาธารณประโยชน์มาพูดมาคุยมาอธิบายขยายความและส่งเสริมให้เกิดการใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่คำว่ามงคลชีวิตของทุกคนโดยทั่วกันครับ Hello, welcome to Special Program Blessing of Life. I'm Dr. Prasit Pusri. Today, Sunday 16 of August 2026. I'm also today, I'm very pleased to talk to you the important topic of the present Buddha Park MCU. The present Buddha Park MCU. This is very important topic to present you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Pusri, as well as Radio Thailand Station, Department of Public Relations, and also WPNTV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and comments. ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้ภาคเช้าของวันอาทิตย์ที่โปร่งใสแต่บางแห่งก็มีฝนตกลงมาตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือภาคอีสานแม้กระทั่งว่าภาคกลางของเราเนี่ยนะฮะรวมทั้งภาคใต้ด้วยนี่ก็จะมีฝนชุกชุมพอสมควรฝนตกแทบทุกวันครับนำความสดชื่นชื่นฉ่ำมายังผืนล่าผืนแผ่นดินขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งฝนตกหนักนี่น้ำก็ท่วมอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันหรือการสัญจรไปมาตามท้องถนนนี่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเดินทางการใช้ยวดยานพาหนะแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกันทุกคนก็รีบทุกคนก็มีภาระทุกคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเช่นเดียวกับหลายๆท่านที่บางครั้งขับรถบนท้องถนนเนี่ยขับรถปรีดปรารถขับรถฉวัดเฉวียนขับรถแซงซ้ายแซงขวาสร้างความหวาดกลัวสร้างความหวาดผวาสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้ที่ร่วมเดินทางผู้ที่สัญจรบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยข้อนี้ผมคิดว่าควรจะต้องตั้งสติให้ดีครับอย่าคิดว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนคนเดียวจะต้องไปให้ได้ทุกคนก็มีความจำเป็นทุกคนก็มีความเร่งด่วนในชีวิตต้องการจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางให้ทันเวลาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเป็นถนนสาธารณะก็แปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันแต่ต้องมีกฎกติกามารยาทมีจิตสำนึกที่เป็นจิตสาธารณะที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กันและกันสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนก็จะไม่เกิดขึ้นสังคมก็จะมีความสงบสุขร่มเย็นนี่คือสิ่งที่สำคัญครับที่สังคมจะต้องปลูกฝังจะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นร่วมกันเพราะหากว่าเราเอาความเห็นแก่ตัวเอาความสะดวกของตนเองและกลุ่มเป็นที่ตั้งคิดว่าในโลกล่านี้ทุกคนจะต้องฟังทุกคนจะต้องเห็นใจทุกคนจะต้องเข้าใจทุกคนจะต้องหลีกทางให้แก่เราให้แก่กลุ่มของเราในการเดินทางต้องหลีกต้องให้ทางอะไรตัวมิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ความหัวร้อนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายครับผู้คนค่อนข้างจะใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญาเมื่อใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญาปัญหาก็เกิดขึ้นและที่สุดก็นำไปสู่การก่อการทะเลาะเบาะแว้งก่อการทะเลาะจนกระทั่งว่าใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิตลงก็เยอะบาดเจ็บก็มากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในสังคมไทยและก็ในสังคมโลกเช่นเดียวกันครับซึ่งขณะนี้สังคมไทยของเรากำลังอยู่ในสภาวะการป่วยทางจิตความจริงจะกล่าวเฉพาะสังคมไทยอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกนักเป็นสังคมทั่วโลกที่อยู่ในสภาวะอาการป่วยทางจิตการป่วยทางจิตก็คือจิตไม่มั่นคงจิตคลอนแคลนจิตที่มันตกมีความเครียดมีความหวาดผวามีความเห็นแก่ตัวเอาแต่อารมณ์เอาแต่ได้เป็นที่ตั้งจึงไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมในวงกว้างดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราใช้หลักธรรมะใช้ความมีเมตตาธรรมต่อกันมาใช้สติยับยั้งชั่งใจในกรณีที่มีความขุ่นข้องหมองใจมีความอึดอัดขัดเคืองมีความไม่สบอารมณ์บ้างก็เอาความเย็นคือเมตตาเป็นน้ำลูบใจให้มันเกิดความเย็นเกิดความสงบลงปัญหาทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายก็จะยุติลงโดยความสงบโดยสันติแต่หากว่าเรายังใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์ใช้ตัณหาคือความอยากได้อยากตีอยากเป็นอยากมีมากเกินความจำเป็นเป็นตัวนำนี่แหละครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้เหมือนกับเราเอาน้ำที่มันเน่าน้ำที่มีมลพิษไปล้างสิ่งที่ต้องการอยากให้มันสะอาดปราศจากมลพิษที่สุดมันก็มีความเน่าเหม็นซ้ำเติมเข้าไปเป็นความเน่าเหม็นซ้ำซ้อนเป็นความมลทินที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเกาไม่ถูกที่คันปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนและทับถมมากยิ่งขึ้นที่สุดก็ระเบิดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นระดับโลกก็เรียกว่าก่อสงครามทำลายล้างกันซึ่งตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วโลกราคาน้ำมันก็พุ่งทะยานสูงขึ้นอยู่เนืองๆค่าครองชีพก็สูงขึ้นนี่ก็บอกว่า Standard of Living เนี่ยมันก็สูงขึ้นนี่ก็นำเรื่องนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้านี้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่าใช้ตัณหาอารมณ์ไปแก้ปัญหาที่สุดเมื่อเราใช้ปัญญาแล้วก็จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นครับมีแต่ความสว่างมีแต่ความเป็นมิตรมีแต่ความเป็นกัลยาณมิตรมีแต่การรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับนี่คือความปรารถนาดีจากรายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์ บุษรีและทีมงานนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมเพิ่นในเบื้องต้นว่าวันนี้มีความตั้งใจและภูมิใจที่จะพูดคุยเรื่องโรมณียพุทธอุทยานมจรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญด้วยเหตุที่คำว่าโรมณียเนี่ย รมณียพุทธอุทยานมีความสำคัญเชื่อมโยงกับสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดบรรดาเวนยสัตว์พุทธบริษัทและประชาชนทั่วไปเนี่ยพระองค์ก็จะโปรดบรรดาพุทธสาวกต่างๆเนี่ยโดยใช้สถานที่ที่เป็นรมณียะคือใต้ต้นไม้บ้างใต้ต้นโพบ้างหรือสถานที่เป็นป่าเป็นที่แสดงธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมตามประวัติของพระพุทธศาสนาพุทธองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินจากที่พระองค์ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นที่ภูเขาดงคัสสิริแล้วก็เสด็จพุทธดำเนินมาบำเพ็ญเพียรทางจิตใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาด้วยพระองค์ได้ตระหนักเห็นถึงว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นรมณียสถานแปลว่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมน่าบันเทิงใจน่าชื่นใจเป็นสถานที่มีความปลอดโปร่งเป็นสถานที่มีความเงียบสงบแล้วก็ทำให้จิตใจสบายเรียกว่ารมณียะรื่นรมโปร่งใสสบายกายสบายใจเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมดังนั้นพระพุทธองค์จึงตั้งพระทัยแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาหรือว่าวิสาขมาสเพ็ญเดือน6ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์รมณียสถานปัจจุบันนี้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่รัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องเป็นมรดกโลกคือพุทธกยาต้นพระศรีมหาโพธิ์รัฐวิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้กล่าวเฉพาะวงแคบเข้ามาที่รมณียพุทธอุทยานมจร.เนี่ยผมต้องขอนำเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้ผมได้รับเชิญจากท่านโสดแดงเอียดอดีตอธิบดีกรมการศาสนานายกสมาคมนักโบราณคดีที่ผมเคารพนับถือท่านรู้จักกับท่านโสดแดงเอียดนี่มานานตั้งแต่ที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาและท่านก็ได้เมตตาผมและทีมงานในการให้เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อรายการเมืองไทยเมืองคนดีโดยท่านเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงประวัติศาสตร์ของชาติไทยส่วนในการที่ผมเป็นพิธีกรก็คือช่วงสัมภาษณ์บุคคลที่ทำความดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองในช่วงการค้นหาคนทำความดีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT หรือว่าช่อง11ต่อเนื่องกันมาหลายปีครับจนกระทั่งว่าท่านเกษียณอายุราชการเมื่อผมได้ทำงานกับท่านสดแอมเอียดเนี่ยท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาธรรมสูงมากครับมีความตรงฉินเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่แตกฉานเชี่ยวชาญในเรื่องของโบราณคดีเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมและมิติทางสังคมอื่นๆอีกมากมายทีเดียวครับที่ท่านได้เชิญผม พื่อที่จะให้ไปพูดคุยสนทนากันที่หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่15เป็นวันขออภัยครับเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ความเป็นมาที่สำคัญที่ท่านได้เชิญผมไปในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ที่ผ่านมาก็คือได้ปรารภเรื่องสำคัญที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรบวรศาสดาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยปางแสดงธรรมเมื่อวานนี้ผมก็ได้เดินทางไปตั้งแต่เช้านัดกันเอาไว้ประมาณ9นาฬิกาที่หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือที่บริเวณต้นโพที่อยู่ในบริเวณของพุทธรมณียพุทธอุทยานมหาจุฬาเป็นรมณียสถานมีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มพุ่มขยีขึ้นมากพอสมควรอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับพอไปถึงเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับบุคคลสำคัญหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสดแดงเอียดก็ได้อธิบายความให้ผมได้เข้าใจว่าความเป็นมาในการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นศรีสง่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมหาจุฬาที่มีคำขวัญหรือมอตโต้ที่สำคัญว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชตูปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพระพุทธรูปที่ได้จัดสร้างขึ้นก็เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมหรือพูดจาภาษาให้เข้าใจง่ายๆก็คือพระพุทธรูปปางแสดงพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อพระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินจากพุทธกยาไปโปรดปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชาเพ็ญเดือน8นั่นแหละครับเป็นจุดสำคัญของการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้าการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญคือหลักอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เข้าใจแก่นธรรมที่สุดก็ส่งผลให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นองค์แรกขั้นต่อมาที่เหลือก็ได้บรรลุธรรมตามที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธสาวกในชุดแรกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้นพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมที่มีความหมายเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่สำคัญของชาติของพระพุทธศาสนาของประเทศในระดับนานาชาติคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี2430 2430ในหลวงเก้ารัชกาลที่5พระองค์ได้โปรดให้สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นแต่ในเวลานั้นให้ตั้งชื่อว่ามหาธาตุวิทยาลัย ครั้งต่อมาปีพ.ศ. 2439พระองค์จึงให้ทรงเปลี่ยนชื่อของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ใหม่ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามาภิไธยหรือเป็นชื่อของพระองค์นั่นเองนะครับดังนั้นคำว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเป็นพระนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งต่อมาปี2540รัฐสภาของประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติและยกฐานะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบในกำกับของรัฐท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับที่สำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็คือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาเป็นครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2490 2490ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในปีพ.ศ. 2490เนี่ยปรากฏว่านิสิตรุ่นแรกที่มีชื่อเสียงและก็เป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตท่านที่เป็นลูกศิษย์มหาจุฬาท่านที่เป็นลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนก็แล้วแต่ครับล้วนแต่รู้จักท่านอาจารย์เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลเป็นมหาปราชญ์ที่สำคัญของชาติไทยเป็นมหาปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทางปรัชญาท่านบรรยายหลายมหาวิทยาลัยครับไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นต้นนะมีศิษยานุศิษย์มากมายเราเฉพาะในส่วนของมหาจุฬาเนี่ยท่านเป็นนิสิตรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกของมหาจุฬาที่เปิดทำการสอนในปี2490แล้วท่านอาจารย์ก็จบการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี2497ท่านได้สร้างคุณูปการให้กับมหาจุฬามากมายมหาศาลเป็นนักปราชญ์เป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ซึ่งรักมหาจุฬามากที่สุดคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตำนานของมหาจุฬาจะกล่าวว่าท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐคือเสาหลักของมหาจุฬาที่สำคัญท่านหนึ่งที่ทำให้มหาจุฬามีชื่อเสียงมีความมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้วางรากฐานของมหาจุฬาร่วมกับบุรพาจารย์ท่านอื่นอีกหลายท่านด้วยกันผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อในที่นี้จะยาวไปแต่จะกล่าวเฉพาะเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล97ปีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผ่านการสมัยผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิมะผ่านสึนามิผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆของมหาจุฬามามหาศาลมากมายที่ผมบอกว่าไอ้ผ่านหิมะผ่านอะไรอย่างไรพูดไม่เกินความจริงครับเพราะว่าท่านอาจารย์ไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนาวเหน็บมากผมเป็นศิษย์คนหนึ่งครับที่ได้รับการศึกษาได้รับการประสาทองค์ความรู้จากท่านอาจารย์โดยตรงคือวิชาตรรกศาสตร์ก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้สอนให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆสักแต่ว่ามีคนมาพูดมาบอกสักแต่ว่ามันเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็จะไปสรุปทันที ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นความจริงไม่ใช่มันจะอาจจะดูสมเหตุสมผลแต่แท้จริงแล้วมันไม่มีเหตุมีผลที่เป็นความจริงรองรับยกตัวอย่างเช่นวัวเป็นสัตว์สี่เท้าสุนัขคือวัวสุนัขเป็นสัตว์สี่เท้าเพราะฉะนั้นสุนัข ก็คือวัวหลักตรรกศาสตร์นะฮะวัวเป็นสัตว์สี่เท้าสุนัขเป็นสัตว์สี่เท้าเพราะฉะนั้นสุนัข ก็คือวัวเอาความเหมือนกันเอาความคล้ายกันบางอย่างบางประการมาพูดบางช่วงบางตอนแล้วก็สรุปว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่มันอาจจะดูสมเหตุสมผลยกตัวอย่างที่มีคนเขาพูดอยู่ว่านายกเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่สุจริตไม่ทุจริตนายขอเป็นลูกนายกเพราะฉะนั้นนายขอต้องเป็นคนมีชื่อเสียงต้องเป็นคนไม่ทุจริตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ความจริงหาใช่ไหมอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้รับรองไม่ได้และไม่สามารถการันตีได้ว่านายขอจะเป็นคนสุจริตไม่ทุจริตจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยครับทีนี้ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐเนี่ยท่านปรารภกับลูกศิษย์ว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปหรือมีพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีความสง่างามเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่านก็ปรารภกับลูกศิษย์หลายคนแต่ว่าลูกศิษย์คนหนึ่งครับคือด็อกเตอร์เพ็ญศรีชั้นบุญเนี่ยเคยเรียนกับท่านอาจารย์เคยศึกษากับท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐเป็นผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาเมื่อเห็นความดำริปณิธานของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐเช่นนั้นเนี่ยก็เลยรับอาสาเป็นผู้นำบุญเป็นหัวหน้าบุญเป็นประธานอุปถัมภ์ในการที่จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นมาท่านดร.เพ็ญศรีชั้นบุญก็ไปปรึกษาหารือกับคณะกัลยาณมิตรญาติธรรมหลายคนท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะไปจัดสร้างพระพุทธรูปตามเจตนารมณ์ของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐและที่สำคัญในช่วงนี้มาเกี่ยวข้องกับท่านโสดแดงเอียดอดีตอธิบดีกรมการศาสนาและก็นายกสมาคมนักโบราณคดีสายบุญท่านดร.เพ็ญศรีชั้นบุญและสายบุญเนี่ยก็มีหลายคนหลายท่านด้วยกันก็คือท่านดร.จำลองลักษณ์สุจริตจันเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.กฤติกาวลัยหิรันสิดร.รองศาสตราจารย์ดร.สุเทพพรหมเลิศนะแล้วก็มีคุณทัชพลพิลาจันทร์เป็นต้นเนี่ยก็ได้ร่วมกันไปดูพระพุทธรูปที่เขาจัดสร้างไว้บางส่วนที่โรงหล่อจังหวัดเชียงเซาท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะจัดสร้างพุทธรูปดังกล่าวก็นำเรื่องนี้ไปหารือกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านอาจารย์ก็อนุโมทนาที่สุดก็ได้มาดูสถานที่โดยท่านสุดแดงเอียดพร้อมด้วยคณะก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องประสานกับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งคณะทำงานและว่าคณะกรรมการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พูดจาภาษาง่ายๆนะปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปและก็ได้จัดสร้างแลนด์สเคปภูมิทัศน์ให้เป็นรมณียะพุทธอุทยานก็มีการตั้งคณะกรรมการอย่างถูกต้องมีการขออนุญาตการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยคณะผู้บริหารสูงสุดก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณองค์อธิการบดีก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างครบถ้วนถูกต้องทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการพัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างรมณียะพุทธอุทยานและก็สร้างและประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้รับการประทานนามจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตซึ่งท่านก็เป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นเสาหลักทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญและก็เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็เป็นศิษย์ของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐเช่นเดียวกันท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐก็ได้มีหนังสือไปขอความเมตตาขอประทานชื่อจากเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเพื่อให้ตั้งชื่อพระพุทธรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เนี่ยก็ได้ให้ชื่อมา2ชื่อแต่ว่าชื่อที่ท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเลือกก็คือชื่อว่าพระพุทธมหาจุฬาลงกรณชุติินทรบวรศาสดาพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรบวรศาสดาเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงประมาณ6เมตร30เซน30เซนติเมตรแล้วก็หน้าตากว้างในประมาณ5เมตรสวยงามมากครับท่านผู้ชมและเมื่อวานนี้แหละครับเมื่อพัฒนาการของการจัดสร้างของการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่มาถึงจนถึงณเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 95% ก็จะทำการส่งมอบพื้นที่ส่งมอบพระพุทธรูปพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรบวรศาสดารมณียพุทธอุทยานให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบต่อไปดังนั้นเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำทีมงานไปถ่ายทำไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องที่สำคัญนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพุทธรมณียสถานที่สำคัญที่ใช้คำว่ารมณียพุทธอุทยานพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรบวรศาสดาครับเมื่อวานนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการชื่อรายการเพชรน้ำเอกครับ Diamond of the World ก็ได้สัมภาษณ์ท่านสุดแดงเอียดอดีตอธิบดีกรมการศาสนานายกสมาคมนักโบราณนักคดีประธานกรรมการตรวจงานก่อสร้างฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรบวรศาสดาและเจ้าภาพหลักที่เป็นประธานในการจัดสร้างก็คือดร.เพ็ญศรีชั้นบุญท่านเป็นประธานคณะกรรมการทำงานในการก่อสร้างพระพุทธรูปหรือถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าเป็นประธานเจ้าภาพหลักในการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ตลอดถึงการปรับภูมิทัศน์สถาปัตย์รมณียพุทธอุทยานนอกจากนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.เก ริติกาวไลฮิรันสินะครับแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาจุฬาถัดมาก็มีรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพพรหมเลิศนี่ก็เป็นพ.ท.บ.รุ่นที่41รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาเป็นกรรมการด้วยนะครับต่อมาก็มีดร.จำลองลักษณ์สุจริตจันทร์ก็เป็นเลขานุการโครงการนะครับท่านก็จบจากมหาจุฬาเช่นเดียวกันในสาขาพระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิตตัดมาก็ผู้ช่วยเลขานุการโครงการก็คือคุณทัชพลพิลาจันทร์นะครับนี่คือคณะที่เป็นคณะสายบุญที่สำคัญในการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติธรบวรศาสดารมณียพุทธอุทยานณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับได้สัมภาษณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในตั้งแต่ความเป็นมาวัตถุประสงค์ปณิธานของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตตลอดถึงขั้นตอนของการก่อสร้างการขออนุญาตการใช้พื้นที่การตั้งคณะกรรมการในการดูแลงานในการควบคุมงานในการตรวจงานในการจัดสร้างจัดบริเวณสถานที่ต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและที่สุดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านสดแต่งเอียดพร้อมด้วยคณะเนี่ยท่านประธานเจ้าภาพในการจัดสร้างดร.เป็นสีชั้นบุญเนี่ยนะพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็พาชมบริเวณสถานที่ที่สำคัญเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนี่คือบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง6เมตร30เซนติเมตรหน้าตากว้างประมาณ5เมตรพระธรรมจักรที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านสดแดงเอียดได้อธิบายความให้เข้าใจว่าเป็นการจำลองพระธรรมจักรที่ขุดค้นพบที่จังหวัดนครปฐมในยุคธราวดีจำลองแบบอย่างมาแล้วก็ได้มอบให้ช่างที่มีฝีมือชั้นเอกอู่จากตระกูลช่างเพชรบุรีมาทำการออกแบบแล้วก็ทำการปั้นปูนปั้นสดๆเนี่ยนะฮะที่บริเวณพระธรรมจักรนะที่สวยงามมากครับเมื่อวานนี้ผมไปดูของจริงแล้วโอ้โหสวยงามมากฝีมือช่างเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าฝีมือตระกูลช่างเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเรื่องของการปั้นปูนก็ดีหรือช่างในการก่อสร้างโบราณวัตถุโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นแล้วมีความรู้สึกสะอาดสว่างสงบเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่มุ่งประสงค์ให้รมณียพุทธอุทยานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยมีพระพุทธรูปที่สง่างามพุทธลักษณะเนี่ยงดงามมากครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสร้างด้วยบรอนซ์หรือว่าทองเหลืองเนี่ยงดงามซึ่งเขาก็บอกว่าทองเหลืองเนี่ยนะฮะเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นวัสดุที่สามารถคงทนอยู่ได้เป็นพันๆปีสวยงามมากมีชื่อพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจารึกไว้ชัดเจนคือพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติธรบวรศาสดาแบ็คกราวด์ก็เรียกว่าฉากเนี่ยเป็นฉากทัศน์เนี่ยก็คือพระธรรมจักรอันบ่งบอกถึงว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมุนกงล้อแห่งพระธรรมยังความสงบสุขร่มเย็นเพื่อประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก ื่อเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาคมโลกดังคำขวัญของมหาจุฬาที่ใช้คำว่าปัญญาโลกกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับหากว่าท่านมีโอกาสเดินทางไปมหาจุฬาช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปกราบไปสักการะได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่เสร็จอย่างสมบูรณ์ก็เหลือประมาณสัก 5% ตามที่ท่านสดแต่งเอียดประธานคณะกรรมการตรวจงานท่านได้กล่าวในรายการโทรทัศน์ที่ผมได้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ไปดูเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งซึ่งก็จะเห็นว่าที่เป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังก็คือป้ายมหาจุฬาขนาดใหญ่เนี่ยนะบริเวณตรงจุดนี้แหละครับกำลังปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามท่านดร.เพ็ญศรีชั้นบุญประธานก่อสร้างประธานเจ้าภาพหลักท่านก็ได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะฮะคุมงานด้วยตัวเองนำต้นไม้สวยงามที่มีความเหมาะสมปรับภูมิทัศน์ให้เขียวชอุ่มพุ่มขจีท่านบอกว่าตอนนี้ก็ลงต้นไม้ไปหลากหลายพอสมควรแล้วก็จะจัดภูมิทัศน์แลนด์สเคปให้งดงามเป็นรมณียพุทธอุทยานที่ผู้คนจากทั่วโลกเมื่อเดินทางมายังประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีหมุดหมายที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือรมณียพุทธอุทยานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่เป็นเจตนารมณ์ของประธานผู้เป็นเจ้าภาพหลักคือท่านดร.เพ็ญศรีชั้นบุญพร้อมด้วยคณะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกภาพหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าท่านดร.เพ็ญศรีชั้นบุญเนี่ยท่านเป็นอุบาสิกาผู้ใจบุญเป็นอุบาสิกาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศิษย์ของท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านหนึ่งครับที่มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะสนองคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐในโอกาสที่ท่านอาจารย์เจริญอายุวัฒนมงคล97ปีในปีนี้97ปีอยากจะสร้างอนุสรณ์ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและก็ที่สำคัญก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่อยู่ด้านหน้ามหาจุฬาก็คือพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกสัญลักษณ์ของคำว่าความพอดีหรือทางสายกลางหรือทางดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมปฐมเทศนานั่นเองครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับท่านเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในการบุญการกุศลอย่างยิ่งยวดชีวิตทั้งชีวิตท่านบอกว่าจะอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้แก่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นไปตามพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกทุกคนเมื่อเดินทางมาประเทศไทยชาวโลกเดินทางมาประชุมใหญ่ที่มหาจุฬาก็จะได้มาสักการะบูชาเนี่ยนะครับมาสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาที่เห็นอยู่นี่นะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนเมื่อเดินทางมาอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มาสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาที่ชื่อว่าพระพุทธมหาจุฬาลงกรณชุตินทรบวรศาสดาณรมณียพุทธอุทยานหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อที่จะได้สืบพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เติมเต็มปัญญาสัมมาทิฏฐิรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าและโน้มนำจิตใจของเรานั้นปฏิบัติตนเจริญลอยตามร

0: เจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจที่เราปฏิบัติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรมณียพุทธอุทยานพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินทร์บวรศาสดาที่ประดิษฐานอยู่หน้าบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสไปเยี่ยมไปชมมหาจุฬาก็ไปสักการะบูชาไปเยี่ยมชมโรมณียพุทธอุทยานในขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ารับชมแล้วก็ได้มีความสุขความเจริญพักผ่อนหย่อนใจได้และหากว่าท่านจะสนับสนุนในการสร้างพระพุทธรูปในการสร้างโรมณียพุทธอุทยานร่วมกับคณะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่ตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบไปสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ในไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพรุครวนเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเพียงทานผลิตพืชคว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่รายการ W15 เทียนจินขณะที่ทัศพรนาคหล่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานบทเพลงรักชาติ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในช่วงปี2519เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะยากลำบากประชาชนเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากลัทธิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยที่ค่อยๆเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนเหล่าทหารหารต้องพลีชีพหลายนายเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสะเทือนพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารแต่งกลอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและปลุกจิตสำนึกความรักชาติทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารนายทหารราชองครักษ์แต่งกลอนโดยพระราชทานประโยคที่เป็นใจความสำคัญหลักแล้วให้ร่วมกันแต่งต่อปรากฏว่าได้บทกลอนที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้งกินใจถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากมายเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับเพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
2: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างนะคะเรื่องน้ำเรื่องอะไรค่ะ
3: ผ้าไหมโครงการศิลปะ
2: ของใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
4: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวกับทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ทำท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิ
5: เพื่อน
4: ทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
1: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับ และกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
7: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
8: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อเท็จจริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
9: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านควนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังพลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได้
14: เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเป็นโยกในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็ได้มีการเตรียมมีเขื่อนต่างๆน้ำในเขื่อนเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยังตกต่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นปัญหา
13: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
16: ้นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากล นายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลอมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลอมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลอมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลอมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่า EU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการโดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3-1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซียบีปูตรีนูซันดารา2-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอแดนในวันที่17สิงหาคมนี้เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจอาบีโอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3-2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเรกนิงาตะ1-2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีก1ตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับควงโหหยานานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวันยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ2-0เซต6-4และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย2-0เซต7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติWorld Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์คำพุทธเอาชนะคูราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพ โดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
2: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
3: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.comสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ดยโรคชีหนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่คลื่นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะมีเรื่องราวสาระดีๆด้านสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำค่ะส่วนเสียงเพลงนั้นก็มีมาสลับสับเปลี่ยนกับสาระสุขภาพตลอดทั้ง3ช่วงของรายการนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสวทAM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยความคิดถึงจากคุณอัญชลีจงคดีกิจแล้วก็ตามมาด้วยไฮดรากับตัวปลอมค่ะบทเพลงนั้นสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพในแต่ละช่วงของรายการนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงเพราะๆในบทเพลงเก่าๆอาจจะยุค90นะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านนั้นทำอะไรอยู่แล้วได้ฟังเสียงเพลงนั้นก็นึกถึงอดีตอันมีความสุขในช่วงที่หลายคนอาจจะเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องราวสาระด้านสุขภาพค่ะเรื่องของผักหน้าตาแปลกๆเหมือนกับดอกไม้นะคะที่เรียกว่าอาร์ติโชกค่ะมีไฟเบอร์ชั้นดีแล้วก็คนที่รักสุขภาพนะคะก็นิยมกินค่ะมาดูกันว่าผักหน้าตาแปลกๆอย่างอาร์ติโชกนั้นมีดีอย่างไรนะคะวัย40บวกคุมน้ำหนักทำไมกินเท่าเดิมแต่น้ำหนักนั้นไม่ลดลงเลยนะคะมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นตัวการมาติดตามกันค่ะส่วนช่วงแรกนี้มีผลไม้ที่บอกว่ามีพรีไบโอติกสูงช่วยดูแลเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่ายของเรานะคะพรีไบโอติกไม่ใช่แค่อาหารเสริมหรือเครื่องดื่มราคาแพงเท่านั้นแต่ยังพบได้ในผลไม้หลายชนิดที่หาซื้อได้ง่ายในบ้านเรานะคะโดยใยอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้แล้วก็ยังสนับสนุนระบบย่อยอาหารกับการขับถ่ายอีกด้วยค่ะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่าโปรไบโอติกแต่จริงๆแล้วพรีไบโอติกก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นใยอาหารที่ร่างกายนั้นไม่สามารถย่อยได้แต่ทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ช่วยให้โปรไบโอติกนั้นเจริญเติบโตและทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากผักอย่างกระเทียมหัวหอมใหญ่หรือต้นกระเทียมแล้วผลไม้หลายชนิดก็เป็นแหล่งของพรีไบโอติกและสารโพลีฟีนอลที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ได้เช่นกันนะคะมีอะไรบ้างคะมีกล้วยมีแอปเปิ้ลลูกแพร์บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะโวคาโดอินทผาลัมแทคคารีนซึ่งชื่อแปลกๆนะคะแล้วก็ยังมีแกรฟฟูดค่ะมาดูกันค่ะว่าแต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างกล้วยเนี่ยหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะกล้วยที่ยังสุกไม่เต็มที่หรือมีสีเขียวเล็กน้อยนะคะจะมีแป้งที่ต้านการย่อยสูงซึ่งทำให้หน้าที่ก็คล้ายๆกับใยอาหารแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เมื่อกล้วยสุกมากขึ้นแป้งชนิดนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติค่ะส่วนแอปเปิลนะคะทราบอยู่แล้วว่ามีใยอาหารชนิดละลายน้ำที่เรียกว่าแพคตินซึ่งเป็นพรีไบโอติกสำคัญช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั้นสร้างกรดไขมันสายสั้นค่ะซึ่งมีบทบาทต่อสุขภาพของลำไส้อย่างลูกแพรนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงเช่นกันแล้วก็มีแพคตินในปริมาณมากจึงช่วยส่งเสริมการขับถ่ายและเพิ่มปริมาณพรีไบโอติกในแต่ละวันได้ดีด้วยนะคะบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลแล้วก็ใยอาหารงานวิจัยพบว่าสารโพลีฟีนอลส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะสตรอเบอรี่ค่ะก็มีทั้งแพคตินและก็สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งการกินเป็นประจำก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งก็สัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีด้วยนะคะผลไม้แต่ละชนิดนั้นต้องรับประทานกันแบบสดนะคะไม่ใช่การแปรรูปที่ไปวางอยู่ในหน้าขนมเค้กหรือหน้าขนมชนิดอื่นๆที่ใส่ในบลูเบอรี่นะคะเพราะว่านั่นอาจจะทำให้เราอ้วนกว่าเดิมก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังอะโวคาโดค่ะก็มีทั้งใยอาหารมีแพคตินมีไขมันอิ่มตัวเชิงเดียวงานวิจัยพบว่าผู้ที่กินอะโวคาโดทุกวันมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้กินอะโวคาโดเลยนะคะ
อินทผาลัมก็เป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงเช่นกันค่ะมีข้อมูลว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในอินทผาลัมนั้นสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีค่ะส่วนแทคคารีนนะคะก็เป็นผลไม้เช่นกันมีพรีไบโอติกตามธรรมชาติช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ด้วยนะคะถ้าใครรู้จักช่วยบอกหน่อยนะคะว่าแทคคารีนนั้นเป็นอย่างไรค่ะในบ้านเราน่าจะไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเกรปฟรุตนะคะก็จะรู้จักกันดีค่ะเกรปฟรุตนะคะเป็นแหล่งของแพคตินจึงควรกินไปพร้อมกับเยื่อบางๆเพื่อให้ได้รับใยอาหารมากขึ้นแต่ว่าเกรปฟรุตนั้นอาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดผู้ที่กินยาเป็นประจำต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะกินเกรปฟรุตด้วยนะคะพรีไบโอติกนั้นต่างจากโปรไบโอติกอย่างไรมาเทียบกันนะคะพรีไบโอติกนั้นเป็นใยอาหารที่ช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีส่วนโปรไบโอติกนั้นเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อร่างกายพรีไบโอติกนั้นจะพบในผักผลไม้ธัญพืชบางชนิดส่วนโปรไบโอติกพบในโยเกิร์ตกิมจิเคเฟอร์มิโซะและอาหารหมักนะคะพรีไบโอติกช่วยให้โปรไบโอติกเติบโตและทำงานได้ดีส่วนโปรไบโอติกนั้นช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะผลไม้ที่มีพรีไบโอติกเช่นกล้วยแอปเปิ้ลลูกแพร์บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะโวคาโดอินทผลัมแล้วก็เกรปฟรุตนั้นล้วนมีใยอาหารและก็สารโพลีฟีนอลที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ซึ่งก็ผลส่งผลต่อระบบขับถ่ายภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมค่ะซึ่งการดูแลลำไส้ของเราให้แข็งแรงก็ควรทานอาหารที่หลากหลายนะคะควบคู่กับการออกกำลังกายการดื่มน้ำให้เพียงพอและพักผ่อนอย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งไม่เฉพาะฝากเตือนผู้สูงอายุเท่านั้นเด็กๆก็ควรที่จะรับประทานทั้งผักและผลไม้นะคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะโตขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเลือกทานแต่ว่าเคี่ยวผักออกนะคะไม่ค่อยจะทานผักและผลไม้นะคะเคยเห็นค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของเราแล้วเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบทั้ง5หมู่ก็จะดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับ40บวกมาให้ติดตามกันนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะตัดใจไม่ลงของคุณเพ็ญพิสุทธิ์แล้วก็ตามมาด้วยโกหกหน้าตายของคุณเท่อุเทนพรหมินทร์เชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆขั้นรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะพูดถึงวัย40บวกกันบ้างนะคะควบคุมน้ำหนักอย่างไรก็ตามแต่ทำไมน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะกินเท่าเดิมนะคะหลายคนเมื่อเข้าสู่วัย40บวกอาจจะเริ่มสังเกตว่าน้ำหนักตัวของเรานั้นเพิ่มง่ายกว่าเดิมค่ะทั้งที่ปริมาณอาหารนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามจะลดอาหารแต่ว่าตัวเลขบนตาช่างก็ไม่ลดตามเลยนะคะซึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook ของหมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะให้ความรู้ว่าน้ำหนักที่ควบคุมยากขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับมวลกล้ามเนื้อฮอร์โมนระดับกิจกรรมและพฤติกรรมที่เราทำเป็นประจำด้วยค่ะเมื่อตัวเลขอายุเพิ่มขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็มีแนวโน้มค่อยๆลดลงโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวหรือไม่ได้ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านขณะเดียวกันหลายคนก็ยังมีกิจกรรมระหว่างวันน้อยลงทำให้ร่างกายนั้นใช้พลังงานรวมลดลงและควบคุมน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมไม่ควรเหมารวมว่าคนอายุ40ปีขึ้นไปทุกคนจะมีระบบเผาผลาญต่ำหรือจำเป็นต้องมีน้ำหนักเพิ่มเพราะว่าก็ยังขึ้นอยู่กับพันธุกรรมสุขภาพการนอนอาหารปริมาณกล้ามเนื้อและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับ5พฤติกรรมที่ทำให้วัย40บวกนั้นคุมน้ำหนักยากคืออดอาหารทั้งวันแล้วกินหนักในมื้อเย็นการเว้นอาหารเป็นเวลานานอาจทำให้หิวจนควบคุมปริมาณและการเลือกอาหารในมื้อถัดไปได้ยากบางคนกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาหารหวานมันหรืออาหารที่ให้พลังงานสูงประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การกินมื้อเย็นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่คือปริมาณพลังงานรวมคุณภาพอาหารและรูปแบบการกินตลอดวันการจัดมื้ออาหารให้เหมาะสมและไม่ปล่อยให้หิวจนเกินไปจึงอาจจะช่วยให้ควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนพฤติกรรมที่2คือกินโปรตีนไม่เพียงพอนะคะโปรตีนนั้นมีบทบาทในการซ่อมแซมแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อหากว่ากินไม่เพียงพอร่วมกับไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อแล้วมวลกล้ามเนื้อก็อาจจะลดลงได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหมอเจตก็แนะนำว่าให้กระจายแหล่งโปรตีนไว้ในแต่ละมื้ออย่างเช่นไข่ปลาเนื้อไก่เต้าหู้ถั่วนมหรือโยเกิร์ตนะคะปริมาณที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแล้วก็สุขภาพรวมถึงโรคประจำตัวด้วยผู้ที่มีโรคไตหรือข้อจำกัดด้านอาหารต้องปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารก่อนที่เราจะเพิ่มโปรตีนนะคะส่วนพฤติกรรมที่3คือทำเฉพาะคาร์ดิโอแต่ไม่ฝึกกล้ามเนื้อการเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานช่วยดูแลหัวใจและเพิ่มการใช้พลังงานแต่ว่าการฝึกแบบใช้แรงต้านเช่นยกน้ำหนักใช้ยางยืดหรือออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวมีส่วนสำคัญในการรักษาความแข็งแรงแล้วก็มวลกล้ามเนื้อด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่ทำกิจกรรมแอโรบิกระดับปานกลางอย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์หรือระดับหนักก็คือ 75-150 นาทีพร้อมกับฝึกกล้ามเนื้อส่วนหลักอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันโดยควรปรับตามสภาพร่างกายและข้อจำกัดของแต่ละคนด้วยค่ะพฤติกรรมที่3คือออกกำลังกายแล้วแต่ยังนั่งต่อเนื่องทั้งวันการออกกำลังกายวันละช่วงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่สามารถทดแทนการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันได้ทั้งหมดผู้ที่ทำหน้าทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมงก็ต้องหาโอกาสลุกเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่ายืดเหยียดเป็นระยะนะคะซึ่งก็แนะนำให้ขยับร่างกายทุกๆประมาณ 45-60 นาทีอาจจะเป็นการเดินเบาๆหลังกินอาหารเสร็จ 10-15 นาทีหากสภาพร่างกายเอื้ออำนวยแนวทางนี้ก็จะช่วยเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักทุกครั้งก็ได้นะคะพฤติกรรมที่5ค่ะมักจะนอนน้อยเป็นประจำค่ะซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นก็จะส่งผลต่อความหิวความอยากอาหารการตัดสินใจเลือกอาหารโดยเฉพาะความอยากอาหารหวานหรืออาหารพลังงานสูง ความอ่อนล้าระหว่างวันก็ยังทำให้หลายคนนั้นเคลื่อนไหวน้อยลงด้วยนะคะโดยผู้ใหญ่ทั่วไปควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแต่คุณภาพและความสม่ำเสมอของการนอนนั้นก็สำคัญเช่นกันหากนอนครบแล้วยังอ่อนเพลียกรนดังสะดุ้งตื่นหรือมีอาการง่วงผิดปกติระหว่างวันต้องปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุต่อไปนะคะซึ่งหัวใจสำคัญนั้นไม่ใช่การอดอาหารอย่างเข้มข้นหรือว่าเร่งลดน้ำหนักภายในเวลาอันสั้นแต่ว่าเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องได้ทั้งการกินอาหารครบหมู่เพิ่มโปรตีนและผักในสัดส่วนที่เหมาะสมลดเครื่องดื่มหวานและขนมฝึกกล้ามเนื้อสม่ำเสมอเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันการติดตามทั้งน้ำหนักแล้วก็รอบเอวก็ช่วยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้รอบด้านกว่าการมองตัวเลขบนตาช่างนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำหนักนั้นอาจจะไม่ลดลงมากในช่วงที่มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่ารูปร่างความแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมนั้นอาจจะดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสรุปแล้วอายุนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยค่ะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหลังวัย40บวกนั้นไม่ได้เกิดจากอายุหรือระบบเผาผลาญเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นผลร่วมจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงการเคลื่อนไหวน้อยลงอาหารที่ไม่สมดุลการนอนที่ไม่เพียงพอการปรับพฤติกรรมทีละอย่างอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีความสำคัญกว่าการใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนนะคะหากว่าปรับอาหารและกิจกรรมแล้วแต่น้ำหนักยังเพิ่มผิดปกติหรือมีอาการร่วมอย่างเช่นเหนื่อยง่ายใจสั่นประจำเดือนผิดปกติหรืออ่อนเพลียต่อเนื่องต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นเช่นความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ผลข้างเคียงจากยาหรือว่าโรคประจำตัวที่อาจเกี่ยวข้องก็ได้นะคะนี่คือวัย40บวกคุมน้ำหนักทำไมกินเท่าเดิมแต่น้ำหนักขึ้นก็ได้รับคำชี้แนะจากคุณหมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากหมอเจตด้วยค่ะที่ได้นำเรื่องราวนี้ออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังที่สนใจนั้นได้รับฟังกันนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ต้องการจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันอยู่เสมอในช่วงวัย40บวกหรือมากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงหน้าเรื่องของอาร์ติโชกนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศเย็นๆในบ้านเราก็ปลูกกันได้แล้วติดตามสาระประโยชน์ของอาร์ติโชกว่ามีประโยชน์อย่างไรในช่วงหน้าช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยAM 819 กิโลเฮิรตซ
2: ์เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
4: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นใจกันหน่อยของ The Innocent ค่ะก่อนหน้านั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยของคุณเอ๋พัชราแหวงหวั่นค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้นำเรื่องราวของอติโชคนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักค่ะอติโชคเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ลักษณะของตัวที่นำมาทำเป็นชาหรือทำเป็นอาหารเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับมีดอกอยู่นะคะเป็นสีเขียวๆค่ะฝักก็อาจจะบอกว่าลักษณะจะคล้ายกับดอกบัวก็ใช่แต่ว่าจะมีเป็นกลีบเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าสนใจอาจจะเซิร์ชลองในเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะซึ่งอติโชคเนี่ยชอบในพื้นที่อากาศเย็นๆอย่างอากาศเย็นทางภาคเหนือนั้นก็ยังปลูกได้ค่ะแต่อาจจะไม่พบในตลาดทั่วๆไปนะคะอติโชคดิบนั้นมีรสฝาดแล้วก็ขมเล็กน้อยแล้วเมื่อผ่านการต้มนึ่งหรือย่างเนื้อก็จะมีรสหวานอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อสัมผัสบริเวณหัวของอติโชคนั้นจะนุ่มแน่นคล้ายกับมันฝรั่งหรือถั่วต้มนะคะโคนกลีบด้านในเมื่อปรุงสุกแล้วก็สามารถใช้ฟันขูดเอาเนื้อนุ่มๆบริเวณโคนกลีบมากินได้ค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อนุ่มๆตรงกลางนะคะก็ถือเป็นส่วนที่นิยมกินกันมากค่ะส่วนก้านด้านในบางส่วนก็กินได้หากว่าปลอกเปลือกแข็งๆออกแล้วก็ปรุงจนสุกนะคะส่วนที่เป็นฟูๆนะคะในอติโชคหรือว่าเป็นแกนของหัวใจของอติโชคเลยเนี่ยเราต้องตักออกมาก่อนถึงจะกินได้เพราะว่ามีลักษณะแข็งแล้วก็ระคายคอนะคะสำหรับการเตรียมอติโชคก่อนที่จะทำอาหารก็คือต้องล้างดอกให้สะอาดค่ะโดยแยกกลีบเล็กๆให้น้ำไหลผ่านด้านในด้วยนะคะแล้วก็ตัดปลายก้านใช้กรรไกรตัดส่วนปลายแหลมของกลีบแล้วก็ผ่าครึ่งหรือต้มทั้งดอกตามเมนูที่ต้องการแช่ในน้ำผสมมะนาวเพื่อจะช่วยชะลอการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ปรุงให้สุกก็สามารถดึงกลีบออกได้ง่ายขึ้นนะคะเมนูอติโชคนั้นทำอะไรได้บ้างค่ะอติโชคนึ่งหรือต้มก็จะใช้เวลาประมาณ 25-40 นาทีตามขนาดก็มากินคู่กับพวกโยเกิร์ตซอสมะนาวหรือจะเป็นน้ำพริกก็ได้นะคะอติโชคนั้นก็นำมาย่างโดยการต้องผ่าครึ่งทาน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะหรือจะทำเป็นสลัดอติโชคก็ได้ค่ะก็มีให้เลือกแบบทั้งบรรจุกระป๋องนะคะหรือจะผสมในพาสต้านะคะก็ได้ค่ะสำหรับอติโชคสุกขนาดกลาง1ดอกเนี่ยให้พลังงาน 60-65 กิโลแคลอรี่แล้วก็มีใยอาหารราวๆ7กรัมค่ะนอกจากนี้ก็ยังให้โฟเลตวิตามินซีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในปริมาณที่แตกต่างกันตามขนาดและวิธีปรุงนะคะสารอาหารที่ได้จากอติโชคนะคะสารอาหารถ้าเป็นใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มกากใยส่งเสริมการขับถ่ายและช่วยให้อิ่มนานมีสารอินูลินค่ะเป็นใยอาหารพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้แล้วก็ยังมีสารโฟเลตที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์และเม็ดเลือดแดงมีโพแทสเซียมก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อและยังควบคุมความดันโลหิตสารฟีนอลิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนี่คือคุณค่าและประโยชน์ของอติโชคที่มีต่อร่างกายนะคะส่วนประโยชน์โดยทั่วไปนั้นอติโชคนั้นมีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเป็นผักที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงนะคะจึงช่วยเพิ่มปริมาตรของอุจจาระและสนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารค่ะการกินอาหารที่มีใยอาหารที่หลากหลายนั้นก็จะมีส่วนในการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดด้วยค่ะในอติโชคจะมีอินูลินค่ะซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายนั้นไม่สามารถย่อยได้แต่ว่าจุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นอาหารจึงช่วยสนับสนุนความสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของประโยชน์อีกข้อหลายข้อเลยแหละค่ะคุณผู้ฟังคือช่วยให้อิ่มนานเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักนะคะใยอาหารช่วยชะลอและย่อยเพื่อเพิ่มความรู้สึกอิ่มนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นไซนารินและลูทิโอลินนะคะที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระซึ่งการกินผักหลากหลายชนิดเป็นประจำก็ช่วยลดความเสียหายของเซลล์และสนับสนุนสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะ
แล้วก็มีส่วนช่วยในการดูแลระดับไขมันในเลือดนะคะเนื่องจากว่ามีงานวิจัยบางส่วนพบว่าสารสกัดจากใบอาร์ติโชกนั้นอาจจะช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยรวม LDL และไตรกลีเซอไรด์ในบางกลุ่มแต่ผลการศึกษานั้นก็ยังไม่สอดคล้องกันทั้งหมดแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจะช่วยเพิ่ม HDL ได้นะคะอาร์ติโชกก็ยังช่วยบำรุงตับนั้นจริงหรือไม่มีงานวิจัยศึกษาสารสกัดจากใบอาร์ติโชกในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับและพบว่าความเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ในตับบางค่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลักฐานนั้นยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้เข้าร่วมปริมาณสารสกัดและก็ยังต้องใช้เวลาศึกษากันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการช่วยบำรุงตับนั้นเองค่ะซึ่งอาร์ติโชกนั้นก็มีโทษและข้อควรระวังด้วยเช่นกันนะคะผู้ที่ท้องเสียท้องอืดง่ายนั้นเพราะว่ามีอินซูลินและใยอาหารจึงทำให้เกิดแก๊สแล้วก็แน่นท้องปวดท้องได้ค่ะส่วนผู้ที่แพ้พืชอย่างเช่นพืชในวงที่เป็นเบญจมาศดาวเรืองเดซี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาร์ติโชกได้เพราะว่าอาร์ติโชกนั้นอยู่ในวงพืชที่คล้ายกับพวกเบญจมาศดาวเรืองนะคะส่วนผู้ที่มีนิ่วหรือการอุดตันของท่อน้ำดีนั้นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สารสกัดจากอาร์ติโชกนะคะหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็สามารถกินเป็นอาหารในปริมาณทั่วไปได้แต่ว่าไม่ควรใช้สารสกัดหรืออาหารเสริมจากอาร์ติโชกนะคะผู้ที่ใช้ยาประจำก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะกินอาร์ติโชกด้วยค่ะวิธีการเลือกอาร์ติโชกสดก็เลือกดอกที่มีน้ำหนักแน่นเมื่อเทียบกับขนาดกลีบก็ควรจะชิดกันไม่แห้งหรือแยกออกมามากนะคะสีของกลีบและก้านนั้นจะดูสดไม่มีรอยเน่าหรือจุดดำผิดปกติเมื่อบีบเบาๆกลีบสดอาจจะเกิดเสียงเสียสีแบบเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในบ้านเรานะคะในประเทศไทยนั้นก็สามารถที่จะพบเจ้าพืชที่มีชื่อว่าอาร์ติโชกได้ตามร้านจำหน่ายผักเมืองหนาวร้านโครงการหลวงหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งหากว่าต้องการของสดก็สามารถเลือกซื้ออาร์ติโชกได้ตามแหล่งเหล่านี้นะคะหรือคุณผู้ฟังที่สนใจอาจจะซื้อได้เป็นอาร์ติโชกกระป๋องก็มีนะคะแต่ว่าควรตรวจสอบปริมาณโซเดียมแล้วก็ต้องล้างน้ำก่อนนำมาปรุงทุกขังค่ะขอบคุณที่มาจาก USDA Food Data Center Nation Library of Medicine ด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่นำเรื่องราวของอาร์ติโชกมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องราวของอาร์ติโชกผักหน้าตาแปลกๆแต่ยังมีไฟเบอร์ชั้นดีที่สายสุขภาพนั้นนิยมรับประทานกันค่ะสำหรับเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้เพลินกันเลยนะคะฟังเรื่องราวของอาร์ติโชกค่ะเหลือบดูเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขในทุกๆวันวันนี้อรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้า

0: คงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ลิงก์ปลอม
6: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
7: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
8: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
9: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชวนันมาลีรายงาน
8: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัส

0: เซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์022775976 022775976ในวันและเวลาราชการครับและก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังบทเพลงนะครับผมก็ขอนำประวัติของเพลงนี้มาให้ทุกท่านรับฟังก่อนนะครับเพลงฟ้อนมาลัยหรือเพลงฟ้อนดวงดอกไม้เป็นเพลงเก่าของเชียงใหม่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงนำมาใช้ในละครเรื่องน้อยใจยาซึ่งกรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นเมื่อแสดงละครพันทางเรื่องพระยาผานองแสดงณโรงละครแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยท่านอาจารย์มนตรีตาโมดเป็นผู้แต่งทำนองเพลงและบทร้องได้นำทำนองเพลงฟ้อนดวงดอกไม้ของนางข้าหลวงของแม่เท้าคำปินนำมาใช้เป็นเพลงฟ้อนท่านผู้หญิงหม่อมแพ้วสนิทวงศ์เสนีเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงนี้เป็นเพลงพื้นเมืองทางภาคเหนือสำหรับร้องและขับรำของหนุ่มสาวคุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติได้นำมาปรับปรุงและเขียนบทร้องขึ้นใช้ในการแสดงละครเรื่องพญาผานองคำร้องจากบทกวีล้านนาของท้าวสุนทรพจนกิจใหม่บุญมาสุกันทกุลเป็นบทที่หญิงสาวขับร้องชื่นชมดอกไม้นานาพันธุ์ส่วนใหญ่เราจะรู้จักเพลงนี้ดีในเพลงน้อยใจยาสำหรับในวันนี้นะครับคุณวันดีสุขนวมเป็นผู้ขับร้องและวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้บรรเลง

ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงล่อดวงดอกไม้ขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมส่วนบทเพลงในลำดับต่อไปจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือเพลงมอนรำดาบเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุจิตเรียปนีศิลปินแห่งชาติเพลงในอันดับต่อไป

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา13:50 น.สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14:00 น.เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.jo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JO Lottery Official และ LINE Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16สิงหาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดร.สุเมธตั้งประเสริฐเป็นประธานกรรมการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4คุณการชนกกฤตเพชรเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดร.จักรนิตคณานุรักษ์เป็นกรรมการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์คุณธนิมรัตน์แก้วทนงเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนประกอบอาชีพอิสระคุณสมเกียรติวัฒนะแสงพันธ์เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองอุทธรณ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพันตำรวจเอกสำเริงวุ่นสั่งธรรมเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณอมรรัตน์มณีวงศ์เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่17คุณภกาวันสืบเหล่าเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณสมภารพันครองเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนนักร้องนักแสดงคุณมินทิตาวัฒนกุลหรือคุณมิ้นเป็นกรรมการค่ะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะขอเรียนเชิญค่ะ

ขอเชิญทุกท่านในสถานที่ออกรางวัลแห่งนี้ยืนขึ้นหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์และพระรูปค่ะขอเรียนเชิญค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักมี3ชนิดนะคะคืออุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1ค่ะอุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3และวงล้อออกรางวัลใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงค่ะแต่ละวงมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขค่ะและในวันนี้นะคะประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข2วงล้อหมายเลข4วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข7วงล้อหมายเลข9และวงล้อหมายเลข12ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนค่ะโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกนะคะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลัก10ค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักพันค่ะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข3วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักแสนค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะมีลูกปิงปองที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดค่ะแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1สำหรับหลักที่5ชุดที่2สำหรับหลักที่3ชุดที่4สำหรับหลักที่4ชุดที่8สำหรับหลักที่1ชุดที่10สำหรับหลักที่2และชุดที่11สำหรับหลักที่6ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากพนักงานนะคะของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจำนวน76ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล31ชุดชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น107ล้านฉบับราคาฉบับละ80บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะ
ท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทค่ะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักณที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข7ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข777777และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ200,000บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ80,000บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ40,000บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ20,000บาทค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาค่ะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2ค่ะจะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะโดยประธานกรรมการจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันค่ะเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขค่ะลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก576660 576660ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก640794 640794ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก560636 560636ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก883014 883014ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก259 239 259 239ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นนะคะท่านประธานเสียงจับขึ้นมาแล้วค่ะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ40,000บาทค่ะ

0: ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อนะคะเป็นพนักงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก665008 665008ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 564064 564064ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 439832 439832ออกรางวัลที่4ครั้งที่4665931 665931ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 287 384 287 384ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 594 128 594 128ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 173905 173905ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 098 504 098 504ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 706164-706-164ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 439-728 439-728ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 119-060 119-060ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 016843 016843ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 739269 739269ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 557 060 557 060ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 788 469 788 469ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 499 791 499 791ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 748 845 748 845ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 068 797 068 797ออกรางวัลที่4ครั้งที่19890 901 890 901ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 733 173 733 173ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 662 381 662 381ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 438 638 438 638ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 995 890 995 890ออกรางวัลที่4ครั้งที่24471250 471250ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 997 448 997 448 ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 362400 362400ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 292230 292230ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 359447 359447ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 798 988 798 988ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 164329 164329ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 871458 871458ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 398544 398544ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 614112 614112ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 900977 900977ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 088017 088017ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 520436 520436ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 839951 839951ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 357963 357963ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 334635 334635ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 800388 800388ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 550578 550578ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 605173 605173ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 187646 187646ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 762532 762532ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 610007 610007ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 243709 243709ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 009670 009670ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 687 228 687 228ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 641399 641399ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย560944 560944ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสียงจับขึ้นมาแล้วค่ะได้สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลค่ะจะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลนะคะเงินรางวัลละ20,000 บาทค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก583329 583329ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 182628 182628ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 915377 915377ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 816464 816464ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 160580 160580ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 370 170 370 170ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 554 300 554 300ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 049 234 049 234ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 611 719 611 719ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 243865 243865ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 274040 274040ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 690483 690483ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 437 270 437 270ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 103 678 103 678ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 703 501 703 501ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 131 070 131 070ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 704 968 704 968ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 192 512 192 512ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 793 386 793 386ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 040 637040637ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 378 558 378 558ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 948 323 948 323ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 196 881 196 881ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 788 074 788 074ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 595 819 595 819ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 806 943 806 943ออกรางวัลที่5ครั้งที่27
833-299 833-299ออกรางวัลที่5ครั้งที่28

753 247 753ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 710949 710949ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 412647 412647ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 6ขออภัยค่ะเนื่องจากวงล้อหลักที่4นะคะแสดงหมายเลขไม่ชัดเจนนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นพิจารณาค่ะซึ่งท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดร.สุเมธ ร่างประเสริฐค่ะในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหากเกิดเหตุขัดข้องใดๆนะคะถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของท่านประธานกรรมการค่ะท่านประธานก็ได้นำค้อนยางไปเคาะที่ฐานของวงล้อนะคะขณะนี้วงล้อหลักที่4แสดงหมายเลขชัดเจนแล้วนะคะออกรางวัลที่5ครั้งที่35 626 248 626 248ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 329 804 329 804ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 292 578 292 578ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 476 424 476 424ออกรางวัลที่5ครั้งที่39564 450 564 450ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 969 200 969 200ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 114 815 114 815ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 354 622 354 622ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 805 427 805 427ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 824 636824 636ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 842 864 842 864ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 755 467 755 467ออกรางวัลที่5ครั้งที่47024 541 024 541ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 089 920 089 920ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 560 793 560 793ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 613 730 613 730จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นพนักงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 619682 619682ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 225335 225335

0: ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 022968 022968ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 890581 890581ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 545569 545569ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 702430 702430ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 147675 147675ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 308158 308158ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 018096 018096ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 278765 278765ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 144608 144608ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 644459 644459ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 578100 578100ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 480964 480964ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 376690 376690ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 857066 857066ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 978338 978338ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 208706 208706ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 472260 472260ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 471979 471979ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 838 388 838 388ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 733 724 733 724ออกรางวัลที่5ครั้งที่73280011 280011ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 263627 263627ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 292437 292437ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 351058 351058ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 109341 109341ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 838 886838886 ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 540243 540243ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 087871 087871ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 345514 345514ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 355706 355706ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 186784 186ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 171080 171080ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 701301 701301ออกรางวัลที่5ครั้งที่86998 822 998 822ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 375 694 375 694ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 656 431 656 431ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 117048 117048ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 069961 069961ออกรางวัลที่5ครั้งที่91683 343 683 343ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 181 115 181 115ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 616 620 616 620ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 695 759 695 759ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 696 109 696 109ออกรางวัลที่5ครั้งที่96169 576 169 576ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 179 345 179 345ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 429 875 429 875ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 902 040 902 040ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย031 788 031 788ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลค่ะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะได้แก่สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะติดต่อกันไป10รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก573767 573767 ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก146548 146548ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก805-280 ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก684706 684706ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก382469 382469ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก959321 959321ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก252291 252291ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก474983 474983ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก888311 888311ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก288163 288163ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วนะคะ10รางวัลค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1นะคะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ค่ะโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมแล้วค่ะจากนั้นนะคะจะให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข7ค่ะคุณภกาวันสืบเหล่านะคะผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่17ค่ะซึ่งเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเป็นกรรมการท่านแรกค่ะกรรมการท่านที่2ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะพันตำรวจเอกสำเริญวุ่นสั่งธรรมค่ะรองผู้บังคับการกองอุทธรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะดร.จักรนิตคณานุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะกรรมการท่านที่4ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะคุณสมภารพันครองผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะกรรมการท่านที่5ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะคุณอมรรัตน์มณีวงศ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะ และกรรมการท่านที่6กรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะคุณสมเกียรติวัฒนะแสงพันธ์นะคะประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะจากนั้นก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดนะคะรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านได้ติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและกำลังขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานขอเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงค่ะเพราะตามข้อที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าโปรดอย่าหลงเชื่อค่ะไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากได้ค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลข1
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่1กันยานะคะในวันที่19สิงหาคม2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่16กันยายน2569ในวันที่20สิงหาคม2569ค่ะ
1: หมายเลข2
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลค่ะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: หมายเลข3
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรหัสตัวแทนนะคะเลขที่230000001ถึง230037840ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบออนไลน์นะคะขอให้ท่านติดต่อที่สำนักงานระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ณชั้น2อาคารออกรางวัลค่ะ
1: หมายเลข4
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะโดยขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนนะคะ ควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อนะคะสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999 กด 9ค่ะ
1: หมายเลข5
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารนะคะหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดนะคะซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์ค่ะ
1: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive to Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่เว็บไซต์ www.jlo.or.th ค่ะ
1: หมายเลข7
2: สำนักงานสลากเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.jlo.or.th หรือแอปพลิเคชัน JLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: หมายเลข8
2: ปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากไปนำไปจำหน่ายได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ JLO Call Center หมายเลข02-528-9999ค่ะ
1: หมายเลข9
2: การจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายสำหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากเกินราคา80บาทค่ะ
1: หมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันนะคะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 3 1 7 3 1ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 3 1ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก429 429ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก429รางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก937 937ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก937ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก094 094ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก094รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณอมรรัตน์มณีวงศ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะและผู้ที่จะออกรางวัลหลัก10นะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณภกาวันสืบเหล่าผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่17ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกห้าสามห้าสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก5 3รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะในงวดวันที่1กันยายน2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.jo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JO Lottery Official และ Line Today ค่ะรวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตั้งประเสริฐค่ะเพราะว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกสำเริงวุ่นสั่งธรรมค่ะรองผู้บังคับการกองอุทธรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการได้สิ่งหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณสมเกียรติวัฒนาแสงพันธ์ค่ะประกอบอาชีพอิสระนะคะจะทำการเสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข2นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณภกาวันสืบเหล่านะคะผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่17จะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณสมภารพันครองผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ค่ะดร.จักรนิษฐ์คณานุรักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

ได้ลูกบอลประจำหลักสิบค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังคุณอมรรัตน์มณีวงศ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลประจำหลักพันค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกศูนย์ศูนย์สี่หกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สี่หกหนึ่งห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกศูนย์ศูนย์สี่615โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ004614 004614และ004616 004616สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่16สิงหาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข615หมายเลข615ค่ะมีเงินรางวัล 3,258 บาทค่ะและรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข156 156หมายเลข165 165หมายเลข516 516หมายเลข561 561และหมายเลข651 651เงินรางวัล602บาทค่ะสำหรับรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข53 53เงินรางวัล478บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะจำนวน1รางวัลโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านค่ะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะคุณการชนกกฤตเพชรนะคะนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4จะทำการออกรางวัลพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะและในงวดวันที่16สิงหาคม2569นะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข615ซึ่งมีผู้ซื้อจำนวน 6,771 ฉบับค่ะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่ผู้ที่ซื้อเลขรางวัลพิเศษหมายเลข615000000000ถึงหมายเลข615000006770ค่ะและจะได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน793,370 บาทค่ะโดยลูกบอลหมายเลขนะคะที่จะเป็นผู้ได้เงินรางวัลพิเศษนะคะได้แก่ลูกบอลหมายเลข0ถึงหมายเลข6ค่ะประชาชนนะคะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ในงวดวันที่1กันยายน2569นะคะผ่านจุดจำหน่ายสลาก80ที่ร่วมโครงการและตัวแทนจำหน่าย L6 ดิจิทัลนะคะที่เป็นบุคคลรายย่อยและคนพิการรวม 26,149 รายทั่วประเทศค่ะในราคาฉบับละ20บาทนะคะโดยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะ
การค้นหาจุดจำหน่ายนะคะท่านสามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลากตามราคา80บาทรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ใกล้บ้านท่านนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนะคะได้แก่เว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงาน LINE Official และแอปพลิเคชัน JO Lottery ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ JO Call Center หมายเลขโทรศัพท์025289999ค่ะ

ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำลูกบอลหมายเลข0ถึงหมายเลข6นะคะที่มีโอกาสจะถูกรางวัลพิเศษค่ะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมค่ะเพื่อให้เสียงหยิบขึ้นมาค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16สิงหาคม2569ได้แก่หมายเลข65ขออภัยค่ะ615000004951ได้แก่หมายเลข615000004951ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1 004615 004615รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 004614 004614และ004616 004616รางวัลที่2ครั้งที่1 576660 576 660รางวัลที่2ครั้งที่2 640 794 640 794รางวัลที่2ครั้งที่3 560 636 560 636รางวัลที่2ครั้งที่4 883 014 883 014รางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้าย259 239 259 239รางวัลที่3ครั้งที่1 573 767 573 767รางวัลที่3ครั้งที่2 146 548 146 548รางวัลที่3ครั้งที่3 805 280 805 280รางวัลที่3ครั้งที่4 684 706 684 706รางวัลที่3ครั้งที่5 382 469 382 469รางวัลที่3ครั้งที่6 959 321 959 321รางวัลที่3ครั้งที่7 252 291 252 291รางวัลที่3ครั้งที่8 474 983 474 983รางวัลที่3ครั้งที่9 888 311 888 311รางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้าย288 163 288 163รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 731 731รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 429 429รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 937 937รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 094 094รางวัลเลขท้าย2ตัว53 53รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัล3ตรง615 615รางวัล3สลับหลัก156 156 165 165 516 516 561 561และ651 651รางวัล2ตรง53 53รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข615000004951ได้แก่หมายเลข615000004951
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16สิงหาคม2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปากตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพ

0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
2: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงภัทรราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้พบกับผมตะวันขีวิจิตรครับประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็ได้มาดำเนินรายการเป็นอีกวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์นะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับรายการของเรามีตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับก็ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะครับมีเรื่องราวอยากให้เราได้ช่วยเหลือประสานงานนะครับขอคำแนะนำปรึกษานะครับเรื่องของทุกข์ร้อนนะครับเรายินดีช่วยบรรเทาให้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะมีความสงสัยหรือมันมีข้อที่ว่าต้องมาตัดทำให้มันกระจ่างขึ้นนะครับเราก็จะสอบถามผู้รู้กูรูด้านกฎหมายต่างๆมาพูดมาคุยกันนะครับอาหารรายการของเราชื่อบอกแล้วอาสาช่วยประชาชนนะครับช่องทางการติดต่อกับทางรายการนะครับฟังได้ทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 kHz นะครับส่วนถ้าจะชมรายการของเรานะครับเห็นทั้งภาพทั้งเสียงไปได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เห็นไลฟ์นี้ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นแล้วล่ะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยจะคอมเมนต์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆก็ยังมี YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฟังเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717 022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับใช้บริการได้เลยฮะน้องทีมงานอยากรับสายอยากพูดคุยอยากให้คำแนะนำกับท่านนะครับโทรมาได้นะครับโดยเฉพาะเบอร์2เบอร์แรกนะครับ022769717กับ022769721เนี่ยนะครับโทรเข้ามาในช่วงเวลารายการกำลังออกอากาศนะครับนะฮะใช้หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขนี้ในช่วงที่เวลาของเรากำลังออกอากาศย้ำนะครับย้ำนะฮะเดี๋ยวนอกเวลาไม่เจอทีมงานเรานะนะครับเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับเอาล่ะนะครับอีก1ช่องทางนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรส่งเป็นจดหมายมาได้นะครับคุณเขียนมาได้เลยครับจ่าหน้าซองถึงรายการนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะเอาละนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลายท่านหลายคนคงจะติดตามชมติดตามฟังข่าวคราวต่างๆมากมายหลากหลายนะครับสัปดาห์ก่อนเรามีเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับบางวันเราก็มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถโดยประมาทประมาทอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะฮะแล้ววันนี้ประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยเป็นข้อรับรู้เรื่องกฎหมายในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ามีท่านผู้ฟังนะครับอยู่ที่ผมไม่แน่ใจจังหวัดอะไรนะนะครับต่างจังหวัดได้โทรศัพท์มาบอกกับน้องทีมงานว่าบ้านของเขาเนี่ยนะครับตั้งอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีโรงงานมาตั้งอยู่ใกล้ๆนะฮะปล่อยน้ำเสียนะครับเข้ามาในพื้นที่ของเขาซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรน้องทีมงานบอกจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นจะรู้เห็นหรือไม่อย่างไรเราไม่กล้าที่จะไปปักใจหรือไปปรักปรำนะครับแต่ว่ายังไม่มาดำเนินการแก้ไขใดๆสักทีนึงจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็ ทางชาวบ้านล่ะเขาจะทำอย่างไรได้บ้างข้อกฎหมายนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับการที่จะไปตั้งโรงงานหรือนะครับเป็นบริษัทห้างร้านที่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นมันจะต้องมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ชาวบ้านเองอาจจะต้องมีการดำเนินการกันอย่างไรต่อไปนี่ก็ต้องมาสอบถามกันเลยนะฮะสอบถามกับท่านนี้ฮะทนายความประจำรายการของเราอีกหนึ่งท่านพี่เกิดผลแก้วเกิดอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันคร
1: ับครับผมวันนี้อยู่ปราจีนแน่เลย
2: ใช่ครับ
1: นานไงฮะปราจีนก็เอ๊ะมันก็ติดกับฉะเชิงเทราไหมใกล้ๆกันไหมฮะ
2: ใกล้ก
1: ัน
2: คร
1: ับ ใกล้กันเลยนะฮะ
2: ใกล้ๆกันเลยคร
1: ับ ใช่ไหมฮะนั่นแหละนะฮะโอ้มีชาวบ้านผมว่าฉะเชิงเทราระยองชลบุรีต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะมีพวกโรงงานมาตั้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่าที่ปราจีนก็มี
2: ค่อนข้างจะมีอุตสาหกรรมเยอะคร
1: ับ อ๋อนั่นน่ะสินะฮะนี่ฮะเขาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะมันอย่างนี้แหมกว่าจะได้ตั้งโรงงานขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะต้องไปขออนุญาตอะไรอย่างไรมันไม่ได้ดูข้อเขาเรียกผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้พี่กับผมอยากจะมีอะไรบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนบ้างฮะว่าเอ้ยข้อกฎหมายจริงแล้วกว่าจะตั้งเป็นโรงงานได้เนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการมีต้องมีข้อกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างครับ
2: โดยปกติหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านการกระบวนการในการเรียกว่าผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับ
1: EIA
2: ล้อมเมืองนะผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้คร
1: ับ
2: ก็จะต้องมีการสำรวจความเห็นหรือสำรวจประชามติรวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าจะได้ผลกระทบรวมทั้งประชาชนและทรัพยากรเรามีไหมนะครับ
1: การ
2: สำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที
1: ่
2: เว้นแต่บริเวณนั้นจะเป็นนิคมอุตสาหกรร
1: ม
2: ถ้าหากเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วมันอยู่ในเขตที่รับข้อยกเว้น
1: ครับ
2: ได้รับข้อยกเว้นนะครับเช่นถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม304แถวปราจีนบุรี
1: ครับผม
2: หรือนิคมอุตสาหกรรมบางปูแถวสมุทรปราการ
1: ครับ
2: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและยองแบบเนี้ยเขาจะผ่านกระบวนการในการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: ผ่านแล้วตรงนั้นม
1: ัน
2: ก็จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
2: ที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือว่าที่สำหรับประชาชนทำมาหากินก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันค่อนข้างจะเข้มขัดอยู่แล้วตรงนั้นนะครับทีนี้กรณีที่มันมีการก่อตั้งโรงงานบนนอกพื้นที
1: ่
2: นอกพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนะครับ
1: ครับ
2: ถ้ามันมีความจำเป็นมันก็ต้องขออนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานจากกรมโรงงานนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมครับ
1: ซ
2: ึ่งปัญหาก็คือว่าก่อนที่จะจัดตั้งมันต้องมีการสำรวจสิ่งแวดล้อมก่อน
1: ครับ
2: สอบถามประชาชนในพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็ต้องมีการประเมินกันพอสมควรประเมินระยะหนึ่งนะครับมีการประชุมมีการขอความสำรวจความเห็นของประชาชนใครคัดค้านไม่คัดค้านอย่างไรบริษัทที่จะจัดตั้งจะต้องมีผู้ประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1: ค่
2: อนข้างจะเคร่งครัดนะครับค่อนข้างจะเคร่งครัด
1: ครับ
2: ทีนี้คำถามคือบางบริษัทเองมันก็มีการลักไก่ก็มีนะครับก
1: ็
2: มีการลักไก่เช่นไม่ยอมขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตั้งแต่ตอนแรกเพื่อทำการประชาพิจารณ์สิ่งแวดล้
1: อม
2: ใช่ไหมครับทำประชาพิจารณ์สิ่งแวดล้อมแต่ไปขออนุญาตจัดตั้งโกดัง
1: ครับผม
2: ก็ไปขออนุญาตจัดตั้งโกดังซึ่งก็จะขอกับเทศบาลอบต.
1: ครับ
2: อบต.หรือว่าเทศบาลโดยตรงซึ่งเขาก็จะเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ
1: ครับ
2: นี่ก็มีนะครับ
1: ครับ
2: แอบซื้อเครื่องจักรเครื่องอะไรเข้ามาภายหลังแบบนี้ก็
1: ม
2: ีเกิดขึ้นแต่คำถามก็คือว่าจากปัญหาของพี่น้องที่เดือดร้อนจากชายจังเซาโทรมาสอบถามที่รายการไม่แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือนอกพื้นที่อุตสาหกรร
1: ม
2: นะครับเพราะถ้าอยู่นอกพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วสร้างผลกระทบแบบนี้เคยไปสอบถามหน่วยงานที่รัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเช่นอบต.
1: ครับ
2: หรืออุตสาหกรรมจังหวัดว
1: ่
2: าบริษัทนี้ถ้ารับอนุญาตในการจะตั้งโรงงานอย่างถูกต้องไหม
1: ครับ
2: ต้องไปดูใบอนุญาตก่อนครับถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วจะตั้งได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบอย่างไรครับถ้าได้รับอนุญาตแล้วมีการร้องเรียนไปแล้วทำไมยังไม่ดำเนินการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณตะวันก็จะทราบไหมครับว่าทางผู้ที่ประสานโทรเข้ามา ได้มีการดำเนินการกระบวนการไหนแล้วหน่วยงานรัฐเขาแก้ไขอะไรไปแค่ไหนล่ะครับ
1: ได้มีการแจ้งไปทางหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดทั้งเริ่มตั้งแต่อบต.ผ่านไปทางจังหวัดนะครับแล้วก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้นะครับเห็นบอกว่าทางโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่รู้สึกว่าจะเป็นโรงงานพวกรีไซเคิลอยู่ในตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ปล่อยน้ำน้ำเนี่ยไหลเข้าที่นาของเขาน้ำท่วมเลยนะครับก
2: ็
1: ตอนนี้แก้ไขโดยการทำดินถมสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าที่นาของเขานะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคือทางทีมงานของเราเนี่ยก็พยายามที่จะโทรศัพท์เข้าไปในพื้นที่แล้วนะฮะทั้งอบต.ต่างๆที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆแต่ว่าเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้ทางรายการของเรานะครับทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนี่ยได้ทำหนังสือถึงโดยตรงเลยนะฮะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนะครับในเรื่องนี้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเหมือนเป็นข้อร้องเรียนจากทางรายการของเราเนื่องจากมีผู้ฟังนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประสานงานเข้ามานะฮะพี่เกิดผลนะครับเออเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ว่ามันมีข้อกฎหมายหลายข้อเดี๋ยวผมขอไล่เป็นหนึ่งข้อให้พี่เกิดผลได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลได้อธิบายไปว่าเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีโอการขออนุญาตหลายส่วนงานมากๆนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของกฎหมายผังเมืองต้องอยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่สามารถที่จะตั้งโรงงานได้เห็นบอกว่ามีทั้งพื้นที่สีม่วงสีม่วงอ่อนนะฮะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบระยะร่นต่างๆด้วยนะครับก่อนซื้อที่ดินก่อนซื้อที่ก่อนที่จะตั้งโรงงานเนี่ยต้องตรวจสอบกฎหมายผังเมืองอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกครับเรื่องการตรวจสอบมาผังเมืองเราเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในครั้งก่อนใช่ไหมครับที่เราเคยคุยกันไว้ว
1: ่
2: าบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก่อตั้งโรงงานหรือว่าก่อสร้างอะไรได้แบบนี้นะครับ
1: ครับครับพื้นที่สีม่วงอ่อนเนี่ยต้องไปตรวจสอบครับเขาบอกว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้าอันนี้บอกว่าสามารถสร้างโรงงานได้เกือบทุกประเภทนี่อันนี้ตรงตามที่พี่เกิดผลได้บอกเลยบางโรงงานขออนุญาตจริงในพื้นที่สีม่วงอ่อนว่าเป็นคลังสินค้าหรือเป็นโกดังแต่ไปๆมาๆมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็การดำเนินการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยทำให้เกิดมลพิษจริงๆพื้นที่นี้ห้ามเลยห้ามให้มีห้ามไม่มีการก่อมลพิษเลย
2: มันก็จะหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับ
1: อืมใช่
2: เพราะตอนนี้สร้างโกดังแบบน
1: ี้ใช่
2: มันก็คล้ายๆกับโรงเบียร์ลาดพร้าวนั่นแหละครับ
1: อืม
2: ตอนนี้ทำเป็นร้านอาหาร
1: ร้านอาหาร
2: เป็นสถานบันเทิงแบบนี
1: ้ครับครับดังนั้นกฎหมายผังเมืองระบุว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่ไม่ก่อมลพิษเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วงอ่อนนะฮะดังนั้นนี่แหละครับก็ต้องไปดูว่ากฎหมายตรงนี้ว่าคุณไปก่อตั้งในพื้นที่ถูกต้องหรือไม่อีกหนึ่งกฎหมายก็คือกฎหมายโรงงานฮะพ.ร.บ.โรงงานฉบับล่าสุดเลยนะครับเพื่อเขาบอกว่ามีการปรับปรุงล่าสุดฮะให้มีความสะดวกมากขึ้นฮะมีการแบ่งประเภทโรงงานตามแรงม้าเครื่องจักรและจำนวนคนงานมีใบอนุญาตรองง.4สำหรับโรงงานขนาดใหญ่นะครับเครื่องจักรเกิน50แรงม้าคนงานเกิน50คนต้องขอใบประกอบกิจการโรงงานก่อนเริ่มดำเนินการแล้วก็ต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งทางกฎหมายโรงงานเนี่ยได้เขาได้อธิบายไว้แล้วว่าจะต้องมีระยะห่างของเครื่องจักรเท่าไรมีระบบระบายอากาศแบบไหนแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบไหนอย่างไรนี่เห็นไหมฮะจริงมีหมดเลยนะพี่เกิดผลนะฮะอีกอันนึงคือกฎหมายควบคุมอาคารครับนะครับควบคุมอาคารต้องยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารอ.1ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมตรงนี้พวกอบต.นะครับเทศบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วการออกแบบเนี่ยต้องได้รับการรับรองโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตนะครับประกอบวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเชื่อถือด้าน EEAT นั่นคือความปลอดภัยของโรงงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรฐานทางวิศวกรรมในการรับน้ำหนักของพื้นที่โรงงานได้นะครับแล้วก็ข้อนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนั่นก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการทำ EIA ครับเพราะว่าโรงงานบางประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงต่อมลพิษครับก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้นะฮะก็ต้องมีการรายงาน EIA ก่อนวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการและมีระบบบำบัดมลพิษอย่างไรถ้าไม่มีถือว่าผิดและก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการ ตั้งหรือผลิตสินค้าได้อีกอันนึงก็คืออีกอันนี้น่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ในโรงงานนั้นนั่นก็คือกฎหมายแรงงานและสุขอนามัยต้องจัดวางพื้นที่ทำงานปลอดภัยอย่างไรระบบห้องน้ำแสงสว่างพื้นที่พักผ่อนเพียงพออ่ะอันนี้อยู่ในเรื่องของแรงงานนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือไลเซนส์นะฮะว่าคุณเปิดกิจการอะไรต้องตรงตามนั้นนะอาคารทำอะไรก็ต้องตรงตามที่ขออนุญาตนั้นนะน่าเห็นไหมฮะต้องไม่มีวัตถุอันตรายเนี่ยฮะที่เราคุยกันในภาพรวมเมื่อสักครู่นะพี่เกิดผลเนาะมันอยู่ในข้อกฎหมายทั้งหมดนี้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงๆอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะถามตรงๆมันเพราะอะไรหลีกเลี่ยงมันกฎหมายหรือเงินทองหรืออะไรมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเหรอฮะ
2: คือจริงๆมันถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆมันก็ได้ใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆอย่างเคร่งครัดมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องต้นทุนไงครับก็เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีการกำจัดหรือ
1: ระบบบำบัด
2: มลพิษ
1: บำบัดมลพิษ
2: น้ำเสียมีกระบวนการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติแล้วต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบหลายขั้นตอนแล้วตรวจบางทีก็ไม่ผ่านนะครับหรือจะมีการบำบัดน้ำเสียตั้งหลายครั้งก็ไม่ผ่านก็มีเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวนี้มันจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ากระบวนการในการผลิตมันไม่ยากแต่การบำบัดมันยากมาก
1: บำบัดเนี่ยเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ครับต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับ ทีนี้บางทีก็จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงเช่นแอบปล่อยสารเคมีแอบปล่อยสารพิษแอบปล่อยมลพิษไปทางใต้ดินทางน้ำทางอะไรใช่ไหมคร
1: ับ
2: พอมีการตรวจสอบก็เสียค่าปรับไปหรืออาจจะมีบางพื้นที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการในนายทุน
1: ครับ
2: อย่างนี้ก็เคยเกิดบ่อยๆนะครับที่ในเมืองนี่แหละไม่ต้องเงินไกลหรอกแถวบ้านเรานนทบุรีปราจีนบุรีนี่ก็มีบ่อยๆ
1: มีเหมือนกัน
2: นี่ทีนี้พอโดนจับทีก็ตรวจสอบทีก็เสียค่าปรับทีแบบนี
1: ้ครับกรณีเนี้ยผม
2: ก็คือมันหลีกเลี่ยงแบบนี้มันเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการก็จริงแต่มันไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1: เนี่ยประชาชนตาดำๆจะทำยังไงล่ะเขาก็มีแค่สองมือสองขาอย่างมากก็ทำหนังสือร้องเรียนนะครับแล้วก็ไปแจ้งตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าข้อกำกับทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องดูแลแบบนี้ก็ต้องไปแจ้งตามหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับพอไปร้องเรียนแล้วกลับไม่ได้รับการตอบรับมากนักหรือกว่าจะดำเนินการก็โอ้โหนานมากเลยไปดำเนินการแล้วนะไปตรวจสอบแล้วนะพอวันที่ไปตรวจสอบบอกเอ๊ะไม่มีการปล่อยน้ำเสียนี่ก็ไม่รู้จะแจ้งอย่างไร
2: นี่มีปัญหาใหญ่เลยครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับมากเลยแล้วบ้านเราผมเคยเจอหลายครั้งแล้วนะในสมัยหนึ่งมันจะมีการร้องเรียนแล้วก็มีต้องขออนุญาตเอ่ยถึงชื่อรายการโทรทัศน์
1: ร
2: ายการหนึ่งซึ่งสมัยเมื่อหลายปีก่อนพี่ออนุมาก็เคยจัดรายการก็คือรายการของสถานีประชาชน
1: ของไทย PBS
2: เขาก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเองไม่ว่าจะเป็นอบต.สาธารณสุขจังหวัดเพราะเขามาเขาก็จะพูดทำนองว่าพอไปตรวจแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยก็มันจะมีได้ไงครับเพราะว่าก่อนจะไปจะมีหนังสือแจ้งไปตลอด
1: ว่าจะไปตรวจสอบนะ
2: ว่าจะไปตรวจสอบวันนั้นวันนี้เขาก็ระงับการผลิตหรือว่าลดปริมาณการผลิตมันก็ไม่มีมลพิษขึ้นมาแบบนี้จะเห็นบ่อยครั้งเลยใช่ไหมครับซึ่งเห็นบ่อยครั้งเลยและบางทีก็กลางวันไม่ส่งเสียงแต่กลางคืนพอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็เปลี่ยนมาผลิตกลางคืนแทนแบบนี้ซึ่ง
1: ครับ
2: มันเป็นเรื่องของการดำเนินการการบังคับใช้กฎหมายที่มีจุดเหลื่อมล้ำมากเกินไป
1: หย่อนยานในการที่บังคับใช้กฎหมายถ้ากรณีแบบนี้ถ้าในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายและจะให้คำแนะนำกับประชาชนซึ่งไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรที่จะไปบังคับใครได้เนี่ยเราควรจะดำเนินการอย่างไร1 2 3อ่ะพี่เกิดผลช่วยแนะนำหน่อย
2: คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีพลังงานไม่มีพลังไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินเนี
1: ่
2: ยในการเรียกร้องหรือการต่อสู้กับผู้นายทุนรายใหญ่ขนาดนี้นะครับหมายถึงผู้ผลิตแบบเนี้ยเขาเป็นนายทุนรายใหญ่เขาจะค่อนข้างจะมีกำลังมากประการหนึ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือเวลาที่เราเรียกร้องถ้าให้ไปฟ้องร้องมันก็ใช้เวลาแน่นอนครับแต่พอเราไปเรียกร้องเนี่ยแน่นอนครับพอไปเรียกร้องกับหน่วยงานของรัฐเองมันจะใช้เวลาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันได้ผลมากที่สุดคือการร้องเรียนผ่านไปยังหน่วยงานทางราชการที่ส่วนกลางเช่นไปหารัฐมนตรีร้องเรียนสื่อกลางส ื่ออย่าง92.5 แบบนี้ก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
2: หรือว่าสื่อทางออนไลน์ต่างคำถามคือเวลาไปร้องเรียนสื่อมักจะถูกฟ้องนะครับเราเรียกว่าฟ้องปิดปากไง
1: ครับ
2: ทีนี้แม้ศาลจะยกฟ้องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาคือคุณจะเอาเงินไปประกันตัวแจ้งถูกแจ้งความดำเนินคดีแม้กระทั่งตัวที่เป็นผู้นำของแกนนำต่างๆก็ยังถูกประทุษร้ายเลย
1: ถูกครู
2: ครั้งหลายเห็นหลายครั้งเลยนะ
1: อ
2: ันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ถึงแม้ว่าทนายความเองจะแนะนำไปการดำเนินการต่างระหว่างนายทุนกับรัษฎรหรือประชาชน
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องต่อสู้ยาก
1: ถึงแม้
2: ว่าทนายหรือหน่วยงานของรัฐหรือว่าตัวพี่ตะวันจะให้คำแนะนำไปอย่างถูกต้องกระบวนการถูกต้องทุกขั้นตอนปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมว่าไปฟ้องร้องที่ศาลฟ้องร้องที่ศาลกระบวนการก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
1: ค่
2: าใช้จ่ายและระยะเวลาไม่ใช่ว่าศาลจะนัดพิจารณาคดีอะไรเร็วๆนะก็มันและกระบวนการของพวกนายทุนเขารู้ขั้นตอนกฎหมายเขาเลื่อนคดีเขาประวิงเวลาเขานั่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับทีนี้ความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าไปร้องเรียนผ่านสื่อก็ถูกฟ้องอีกแหละแต่เวลามีปัญหาแบบนี้สิ่งที่ผมอยากนำเสนอจริงๆก็คือเรื่องของผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยที่เข้มแข็งนะ
1: ครับ
2: ที่เข้มแข็งเวลาประชาชนไปเดือดร้อนเนี่ยไปร้องเรียนผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการอาจจะไม่ให้ความสำคัญแต่หากมีผู้นำท้องถิ่นมีอะไรที่ให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วพาไปพบหรือพาไปร้องเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจสูงขึ้นไปแล้วสามารถสั่งการได้ทันทีแบบเนี้ยเช่นอาจจะเป็นนายกการประหารส่วนตำบลเนาะนายกประหารส่วนจังหวัดอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
2: พารัษฎรเขาไปร้องหรือไปดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายอย่างเนี้ยให้อำนาจรัฐมนตรีให้อำนาจอธิบดีสั่งการระงับยับยั้ง
1: หร
2: ือให้แก้ไขแบบทันทีทันใดนั้น
1: อ่
2: ะอันเนี้ยผมว่ามีผลกระทบเร็วกับนั่นอ่ะแต่คำถามคือตัวนักการเมืองท้องถิ่นก็ดีผู้นำท้องถิ่นก็ดี
1: ครับ
2: เขาไม่ค่อยขยับเขาไม่ค่อยขยับ
1: จริง
2: ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าเขาขยับมันได้ผลนะ
1: เขา
2: แค่เอาจริงๆบางทีแค่ปลุกระดมไม่เฉยก็โรงงานก็ขยับตัวเหมือนกัน
1: จริงฮะจริงฮะเพราะเขาอยู่กับชุมชนนะฮะเพียงแต่ผู้นำเนี่ยไม่ขยับที่จะทำให้พลังของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีมากขึ้นกลายเป็นปิดปากไปซะหรือเงียบซะ
2: ผมเคยมีอยู่เคสหนึ่งที่จังหวัดพะเยา
1: ครับผม
2: ผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่จังหวัดพะเยาเคสนั้นน่ะเดือดร้อนมากๆเลยเป็นสิบปีแล้วนะครับคือเลี้ยงไก
1: ่
2: ไก่แล้วไปไก่มันก็ขับถ่ายเหม็นตรงกินเหม็นแล้วก็มีพวกแมลงวันบินว่อนไปทั่วระยะทางเกือบๆโอ้หลายกิโลนะหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบร้องไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดร้องไปยังรัฐมนตรีเป็นข่าวเป็นข่าวเงียบไปพักนึงกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีกลับมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็สู้ไม่ได้สู้นายทุนไม่ได้ชาวบ้านก็เริ่มอ่อนล้าเริ่มย้ายบ้านเริ่มอะไ
1: ร
2: ขนย้ายของไปเพราะมันเหม็นมันทนไม่ได้แล้วพอมันมีคนอยู่ไม่กี่คนนายทุนก็เริ่มฟ้องร้อง
1: ครับครับ
2: จากตอนแรกให้เงินนะให้เงินชดใช้ย้ายไปไป
1: บ
2: ีบบังคับทั้งอ้อมก็ย้ายออกไ
1: ป
2: จากกองไฟกองปืนที่มันเยอะใช่ไหมฮะก็มีการถอนรุ่นปืนออกไปทีละหน่อยทีละหน่อยไฟก็เริ่มมอดลงจนกระทั่งผมต้องไปฟ้องศาลถึงมีการทำสัญญายอมกันที่ศาลได
1: ้โอ้โหนี่เราก็ต้องใช้หลายช่องทางถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำแบบเราได้หรอกเอาพูดตรงๆนะฮะ
2: ปัญหาคือประชาชนเขาไม่มีกำลังในการไปฟ้อง
1: นั่นน่ะสิ
2: ครับต่อให้ฟ้องแล้วเขาถูกฟ้องกลับเนี่ยเขาก็ไม่ไหว
1: ครับ
2: พอไปฟ้องเขาเป็นคดีแพ่งให้ระงับยังค่าเสียหายเขาไปฟ้องเราเป็นคดีอาญาอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: หาว่าเราไปฟ้องเท็จบ้างไปฟ้อง
1: มินประมาท
2: บ้างหาเราเป็นมินประมาทบ้างแบบนี้ทั้งที่มันไม่มีมูลหรอกแต่เขารู้ว่าเราสู้ไม่ได้
1: ฟ้องปิดปาก
2: ทนายก็มาจากกรุงเทพนานๆมาที่แบบนี้ประชาชนโทรหาทนายว่าทนายก็ไปแก้ไขปัญหาไม่ทันเลย
1: ครับนี่ฮะนะเราพยายามสะท้อนให้เห็นแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับทางรายการของเราไม่ได้นิ่งเฉยดูดายนะครับพี่เกิดผลนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในกรณีนี้นะครับซึ่งผู้แจ้งเป็นคนพิการด้วยครับนะฮะเป็นคนพิการด้วยคุณป้ายาวอายุ72ปีนะครับอยู่ที่อำเภอแปลงยาวที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งก็ ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาหลายครั้งแล้วเพราะเขาเองทั้งพิการเองแล้วก็ไม่มีกำลังแรงที่จะไปร้องเรียนที่ไหนนะครับเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นหนึ่งครอบครัวเนาะนะครับก็พยายามที่ประสานไปยังพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับโดยเฉพาะอบต.เนี่ยรู้สึกว่าโอ้มีการต่อว่ากันอีกมันใช่แล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าแหมถ้าชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนเขาจะโทรศัพท์แจ้งสื่อมาได้ยังไงเนาะพี่เกิดผลเนาะใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับว่าเราเองอ่ะเป็นกระบอกเสียงให้คือชาวบ้านตะโกนขอตะโกนดังๆผ่านเราแล้วเราก็จะตะโกนบอกไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สูงขึ้นมาหน่อยให้ชาวบ้านได้มาเขาเรียกว่าได้มาดูแลด้วย
2: คือจริงๆนะครับหน่วยงานของรัฐเองอบต.โดยเฉพาะอบต.นะผมเคยให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเรื่องน้ำเต้าหู้ที่อำเภอบางใหญ่นะ
1: ครับ
2: ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุ
1: ร
2: ีโอ้โหเขาไปขอเอกสาร
1: ครับ
2: ไม่เคยได้เลยนะครับจนกระทั่งผมก็พาไปถึงได้เอกสารมาแล้วมันไม่ได้ง่ายๆนะครับก่อนหน้านั้นเขาเคยไปร้องเรียนทั้งครั้งไปช่วยเปลี่ยนนายกอบต.เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
1: ครับ
2: ไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงๆนะครับจนกระทั่งต้องมีการไปร้องปปช.เนี่ยถึงแต่กว่าจะร้องปปช.ได้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวกรณีนี้ผมแนะนำน้องทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวแจ้งไปทางทีมสุดซอยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถือว่าล้อมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีเขาเรียกว่าทีมสุดซอยเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าเจอปัญหาอะไรเขาจอดไปดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเป็นทีมงานที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องถึงทีมตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะค่อยๆประสานงานไปหลายๆหน่วยงานเลยนะฮะนะครับมาเอาเป็นว่าช่วงแรกเราประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวหาว่าเราบ่นนะพี่กฤตผลเนาะแต่จริงๆมันใช่ มันคือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสะท้อนกระจกสะท้อนการทำงานของคนในพื้นที่บางครั้งมันเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคในการแก้ปัญหาจริงๆนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: ได้
1: ครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ครับช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมติดตามฟังรายการผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้อีก1ช่องทางรวมถึง YouTube ด้วยนะครับหลายท่านก็มีคำถามนะครับได้ฝากมาทางหลังไมค์นะครับหลายๆคำถามเดี๋ยวนะทีมงานจะค่อยค่อยนะครับโทรศัพท์ประสานงานกลับไปนะครับวันนี้มีเรื่องบ้านมีเรื่องบ้านเช่านะครับมีเรื่องที่ดินนะฮะมีอยู่สายหนึ่งครับที่โทรประสานงานมาก่อนหน้านี้นะครับคุณป้าสิริที่ลำปางนะครับเดี๋ยวทีมงานจะโทรไปนะฮะนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะโทรศัพท์ไปรับสายด้วยนะคุณป้านะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณป้านะครับรับสายด้วยนะเดี๋ยวน้องจุ๋มครับนะฮะทีมงานของเรานะครับโปรดิวเซอร์ของเราโทรไปประสานงานนะพี่กับผลครับนี่ฮะก็ปัญหาหนึ่งของทีมงานเราก็เหมือนกันครับโทรศัพท์กลับไปนึกว่ามิจฉาชีพฮะโทรไป บอกว่าเอ้ยโดนหลอกไงเคยโดนหลอกมาก่อนเบอร์แปลกๆแล้วไม่กล้ารับเลยพอเราโทรกลับไปไม่กล้ารับจริงๆฮะกว่าจะติดต่อได้เนาะนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ยินในสปอตพูดคุยถึงเรื่องของต้องระวังเรื่องการหลอกลงทุนนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะพี่เกิดผลเนาะนะครับ
2: ก็ยังมีอยู่นะครับ
1: นั่นน่ะสิแล้วมันก็คือยังกลเดิมโกงแบบเดิมๆนะแต่ผมยังแปลกใจว่าบางครั้งคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่มีความรู้นะมีความรู้นะฮะมีความรู้แล้วก็บางครั้งเขาก็เป็นข้าราชการเกษียณเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับนึงอ่ะนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ถูกหลอกล่าสุดใช่ไหมฮะถูกหลอกทั้งไปเอาบ้านไปจำนองแล้วโอนเงินสดให้เขาหมดตัวเลยนะฮะนี่ก็
2: โอ้โหว่ากระบวนการเนี่ยพูดถึงนะ
1: ฮะ
2: เฉพาะเรื่องการจำนองมันไม่ใช่ง่ายนะ
1: อืม
2: คือขบวนการที่จะไปหาไม่มีเงินต้องเอาบ้านไปจำนองเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านขั้นตอนที่จะ
1: แ
2: บบได้เงินปุ๊บปั๊บนะ
1: อืม
2: มันกว่ามันจะได้เงินเนี่ยมันน่าจะมีเวลา
1: ผมว่าใช้เวลาคุยกันเป็นเดือน
2: ๆใช่มันต้องใช้เวลาแล้วมันจะไม่ผ่านหูผ่านตาลูกหลานบ้างหรอ
1: นั่นน่ะสินะอันนี้เราแบบโอ้ต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆครอบครัวเลยนะบางทีคุณลุงคุณป้าหรือคุณพ่อคุณแม่เราที่เกษียณแล้วอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะฮะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะลูกหลานเนี่ยต้องช่วยได้เยอะเลยแหละใช่ไหมพี่กฤษณ์นะฮะตรงนี้มีอีกหนึ่งสายครับมารออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าคงจะต้องให้ความกระจ่างเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคุณป้าใจฮะคุณป้าใจจากกาญจนบุรีบอกว่าตัวเองนี่มีที่ดินของตัวเองอยู่แล้วก็อนุญาตให้ญาติมาปลูกบ้านนะฮะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสัก 2-3 ปีละสุดท้ายครับหลังๆครับเกิดมีปัญหากันนะครับเริ่มไม่ลงรอยกันตอนนี้อยากจะให้เขาย้ายออกจากพื้นที่นะจะทำยังไงดีนะคุณป้าใจครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณป้าใจคุณป้าใจได้ไปดำเนินการอย่างไรบ้างหรือยังไปแจ้งใครบ้างหรือยัง
11: ยังค่ะป
1: ้
11: าแก่แล้วรอหลานทำงานบอกหลานวันหยุดแล้วค่อยมาน
1: ะยังไงเดี๋ยวฟังพี่เกิดผลแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะกรณีนี้นะนะครับ
11: ขั้นตอนไปยังไง
1: คุณป้า
2: ขั้นตอนตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านที่ดินของป้านานแค่ไหนล่ะครับ
11: ประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ
2: 2-3 ปีแล้วมีสัญญาอะไรจบกันหรือเปล่าครับหรือพูดกันด้วยวาจาให้มาอยู่อาศัยโดยคำพูดเฉยๆหรือว่ามีข้อตกลงกันเป็นหนังสือ
11: ตอนแรกอะจะให้เขาด
1: ู
11: แล
1: คือป้าใจครับป้าใจป้าใจป้าใจป้าใจฟังผมหน่อยป้าใจปิดวิทยุนี่ตอนนี้เสียงมันสะท้อนกลับเข้ามาป้าใจต้องฟังทางโทรศัพท์นะ ผิดหรือยัง
11: ป้าออกมาไกล
1: ๆเอออ่าโอเคนะอย่าไปฟังทางวิทยุมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาเดี๋ยวเราคุยกันไม่รู้เรื่องอีกทีนึงป้าเชิญเชิญ
2: เอาใหม่นะป้านะผมถามว่าตอนที่เขามาอยู่อาศัยกับป้าเนี่ยป้าให้เขาอยู่มีหนังสือไหมหรือว่าคุยกันเรื่องคำพูดเฉย
11: ป้าให้เขาอยู่แล้วป้าก็ไปทำพินัยกรรมให้เขาอยู
2: ่ทำเป็นหนังสือใช่ไหมสัญญาให้ให้เขาอยู่ใช่ไหม
11: ไปทำที่อำเภอค่ะ
2: จดทะเบียนด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
11: ตอนนี้ยกเลิกแล้วค่ะตอนที่เขาไม่ดีเขา
2: เดี๋ยวป้าครับการให้อยู่อาศัยเนี่ยป้าไปทำเป็นหนังสือที่ที่ดินใช่ไหม
11: ป้าไปทำพินัยกรรมที่อำเภอ
2: แต่ไปยกเลิกพินัยกรรมไปแล้วใช่ไหมครับ
11: ยกเลิกแล้วเลย
2: โอเคพินัยกรรมมันยังไม่มีผลอะไรหรอกเมื่อยกเลิกก็คือยกเลิกเมื่อป้าไม่ต้องการให้เขาอยู่อาศัยอ่ะป้าต้องบอกให้เขาออกไปเลยป้าบอกเขาหรือยังครับ
11: ไม่มองเลยบ้านอยู่ติดกันเขาไม่มองป้าเลย
2: แล้วป้าให้มีคนม
11: า
2: เดี๋ยวก่อนป้าถ้าป้าคุยกับเขาแล้วมันไม่มีหลักฐานป้าต้องให้คนกลางผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพูดคุยเป็นพยานได้ไหมเคยมีไหม
11: ไม่เคยไม่อยากกวนผู้ใหญ
1: ่
2: ไม่มันต้องมีมันต้องแสดงสิทธิ์ไงครับมันต้องโต้แย้งสิทธิ์ไม่งั้นเขาจะอ้างว่าป้าไม่เคยพูดอะไรไม่เคยบอกกล่าวเขา อยู่ไปอยู่มาเกิน10 ปีเขาครอบครองปราบปากได้ไงที่ผมบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีพยานมีหลักฐานว่าเราไม่เต็มใจให้เขาอยู่แล้วแต่ถ้าป้าพูดกับเขาฝ่ายเดียวเขาก็บอกเขาไม่เคยได้ยินป้าไม่เคยบอก
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: มันไม่มีพยานฝ่ายป้าน่ะเพราะป้าอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหม
11: ใช
1: ่
2: ป้าต้องไปพูดคุยผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าเนี่ยให้ญาติคนนี้มาอยู่แล้วตอนนี้ไม่พอใจแล้วไม่อยากให้มาอยู่อยากให้ผู้ใหญ่บ้านไปช่วยคุยหน่
1: อ
2: ยไปทำบันทึกกันหน่อยว่าเขาจะออกไปปีไหนออกเมื่อไหร่ให้เขามาทำข้อตกลงถ้าเขาปฏิเสธอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานไงว่าเราโต้แย้งแล้วเราไม่ต้องการให้เขาออกแล้วเวลาไปขึ้นสงขึ้นศาลหรือขึ้นโรงพักอะไรเงี้ยมันจะได้มีหลักฐานมีพยานเบื้องต้นต้องบอกเขาโดยมีพยานก่อนถ้าป้าไปบอกเขาเขาไม่คุยกับป้าอยู่แล้วเพราะเขาด่าป้ากลับ
1: ต้องแสดงความเป็นเจ้าของของเราคุณป้าแสดงเงียบๆไม่ได้แค่บอกกัน2คนนะเขาไม่ยอมนี่ต้องหาคนกลางมา
2: ไปมาเขาจะยึดครอบครองของป้าเลยนะถ้าป้าไม่มีพยานยืนยัน
11: ตอนนี้ป้าปลูกผักปลูกตำลึงปลูกต้นดอกสลิดปลูกผักโหมเขาก็ถอนทิ้งหมด
2: อันนี้ป้าเห็นเขาถอนไหม
11: เขาถอนกลางคืน
2: โอเคถอนกลางคืนถอนในแปลงที่ของป้าหรือแปลงของเขาที่เขาอยู่อาศัย
11: รั้วทางเข้าบ้าน
2: อ๋อแต่ป้าไม่เห็นใครถอนใช่ไหม
11: ค่ะก็ต้องเขาแหละเมื่อก่อนก็อยู่มา10 กว่าปีแล้ว
2: มันก็ตอบยากไงเวลาไปแจ้งความแล้วไม่
1: ม
2: ี
1: หลักฐาน
2: ตำรวจไม่แจ้ง
11: ม
2: ันจะกลายเป็นว่า
11: แจ้งเรื่องผักแจ้ง
2: โอเคเอานี้ก่อนครับป้าถ้าป้าจะให้เขาออกป้าต้องบอกเขาชัดเจนว่าป้าไม่ประสงค์ให้เขาอยู่แล้ว
11: ป้าอยากจะถามทนายว่าป้าอยากจะไปที่ศาลเลยไปร้องขอ
1: จะดำเนินการที่ศาลเลยได้ไหม
11: ปรึกษาทนายอาสาได้ไหม
2: คืออย่างนี้ปรึกษาทนายอาสาทนายอาสาก็จะให้คำแนะนำเหมือนที่ผมแนะนำนี่แหละก็คือฟ้องได้ขับไล่ได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมออกโดยดีก
11: ็ค่ารถไม่มีตังค์
2: เดี๋ยวป้าฟังผมก่อน
1: ดูป้าฟังก่อนฟังก่อน
2: คือเนี้ยป้าไปศาลก็ต้องให้ป้าฟ้องโดนไปครับเว้นแต่ว่าป้าจะไปศูนย์ไปที่ศาลหรือศูนย์ดำรงธรรมให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยหรือไปศาลมันจะมีงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้ศาลช่วยไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีหรือศูนย์ดำรงธรรมหรือสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานจะมีสำนักงานช่วยเหลือประชาชนนะครับให้3หน่วยงานนี้ไปไหนก็ได้ไปอำเภอก็ได้ใกล้สุด
1: อ
2: ำเภอที่ศูนย์ดำรงธรรมก็จะมีอำเภอใช่ไหมที่อำเภอมันจะมีทุกอำเภอ
11: ที่อำเภอก็มีเหรอจะได้ใกล้ๆจะได้เสียค่ารถ
2: ไม่ต้องไป
11: ศ
2: าลไปที่อำเภอก็พอ
1: ครับ
2: ไปที่อำเภอไปแจ้งที่ว่าการอำเภอบอกมาพบศูนย์ดำรงธรรมมาร้องเรียน
1: ศูนย์ดำรงธรรมนะคุณป้านะ
11: โอ้โหขอบคุณมากเลยเพราะว่าอำเภออยู่7 กิโล
2: นั่นแหละครับไปที่ศูนย์อำเภ
11: อ
2: ป้าเอาโฉนดป้าเอาเอกสารของป้าไปแสดงด้วยว่าป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะ
11: จ้า
2: แล้วก็ไปบอกเขาว่าป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ป้าให้คนนี้พักอาศัยอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ดีกับป้าแล้วป้าไม่อยากให้เขาอยู่ต่อไปป้าไม่สบายใจให้เรียกเขามาคุยหน่อยเพื่อให้เขาออกจากที่ดินป้าเดี๋ยวทางอำเภอเขาจะแจ้งไป
11: เขากล่าวจะทำร้ายบ้าอยู่ตัวคนเดียว
2: ให้นายอำเภอให้ปลังประหลัดเขาคุยใ นะครับเขารับรู้แล้วเขาจะคอยระแวดระวังให้นะ
11: ถ้าเกิดมาในชีวิต70ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยไม่เลยไม่รู้จักว่าจะไปหาใคร
12: เนี่ยพอได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วทำได้คุณป้า
2: คาดหวังนะว่าเขาจะเลี้ยงดูป้ายังอุตส่าห์ทำพิธีกรรมให้เขาอีกด้วยนะ
12: เออเห็นไหมคุณป้า
11: ป้าไปยกเลิกเขาก็เลยโกรธมากเลย
12: อ๋อ ส่วนหนึ่งผมว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ผู้นำหมู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนของป้านะอบต.เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยบอกก่อนนะฮะแล้วคุณป้า
2: สวนก็ไปศูนย์ดำรงธรรม
12: แล้วคุณป้าก็ไปศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอเนี่ยตามที่ทนายเกิดผลบอกไปเนี่ย
2: ป้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลป้าไปที่ว่าที่อบต.ไปหานายกหรือไปหาก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก่อนบ้านใกล้กันเนี่ยป้าเป็นคนเก่าคนแก่ไงทุกคนก็ต้องเข้าข้างป้าอยู่แล้วล่ะ
11: ไม่ก็ญาติญาติกันกับป้าก็มีเงิน700กับ300
12: ก็นั่นละนะฮะเท่าที่เรามีเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราอ่ะคุณป้านะฮะแต่ว่าที่ดินเป็นของเราใช่ไหม
11: ใช่แม่ให้ตั้งแต่20-30ปีแล้ว
2: แล้วตอนนี้ป้าติดขัดอะไรครับ
11: ป้าติดขัด
2: คือไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ไม่อยากไปไปหากำนันก็ไม่อยากไปป้าติดขัดอะไร
12: ไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงให้เขาออกจากที่ดินของคุณป้าได้เท่านั้นเอง
2: คือตอนนี้เขาไม่ออกอยู่แล้วจนกว่าป้าจะไปหาคนมาช่วยคุยคือตัวป้าไปคุยเขาไม่ออกอยู่แล้วผมถึงแนะนำว่าให้ป้าไปบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าไปศูนย์ดำรงธรรมเข้าใจไหมครับ
12: ครับไปทั้งสองส่วนนี้เลยนะคุณป้านะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนายกอบต.นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอศูนย์ดำรงธรรมแจ้งเหตุอย่างที่คุณป้าแจ้งให้ผมกับพี่เกิดผลฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ก็บอกเขาไปว่าป้าไม่สบายใจบางวันเขาก็จะขู่ป้าด้วยอะไรว่าใช่
12: นะนี่แหละ
11: ปลูกผ
12: ัก
11: เขาก็ทำลาย
12: ปลูกผักคุณตาคุณป้าไม่ติดใจแต่ยังบ่นอยู
11: ่จะปลูกใหม
12: ่มันปลูกใหม่ได้ไม่เป็นไรปลูกใกล้ๆบ้านเราให้เราดูแลได
11: ้ปลูกบัวปลูกฟักทอง
12: ตรงนี้อาจจะทำให้เรารำคาญใจบ้างเนาะแต่ว่านั่นแหละนะคุณป้านะประมาณนี้
11: โอ้ยขอบคุณมากขอให้เจริญเจริญ
12: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับ
11: ป้าคุ้มครองป้าอายุ72แล้ว
12: ฮะอ่ะวันนี้เข้าใจแล้วเนาะคุณป้าเนาะนะครับก็เนี่ยไปใกล้ๆบ้านก่อนอ้าวอันดับแรกอย่างที่พี่เกิดผลบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกอบต.อ้าวพามาคุยกับเขาหน่อยนะครับใครก็ได้
11: ผ
12: ู้
11: ใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆเวลาไปบอกเขาหัวเราะ
12: ก็แน่
11: อาย
2: เคยไปคุยแล้วใช่ไหมครับผู้ใหญ่
11: เคยแบบเข้าๆอ่ะเบิ่มแบบก็ญาติกันก็เป็นผู้ใหญ่เป็นอบต.
12: โอ้โหอย่างนี้คุยกันง่าย
2: จังสิป้าไปเกินๆมาเฉยๆเขาก็ไม่ทำอะไรป้าต้องไปขอร้องเขามาบอกช่วยมาเป็นพยานช่วยมาบอกเขาหน่อยไม่ใช่ป้าแค่ไปบ่น
11: ป้าอยากจะไปที่อำเภอเลย
2: ก็ไปอำเภอเลยครับถ้าป้าสบายใจไปอำเภอก็ไปอำเภอ
12: ได้นะฮะถ้าคุณป้าอายไม่อยากที่จะบอกใครข้างๆบ้านไปที่อำเภอไปเลย
11: ตลกเขาหัวเราะกันนะ
2: ไม่หรอกป้าไปอำเภอทางอำเภอเขาก็จะเรียกผู้ใหญ่บ้านไปพ
12: ู
2: ดคุยเป็นตัวแทนของอำเภออยู่ดีอะครับ
12: นะประมาณนี้นะคุณป้า
2: ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นตัวแทนทางอำเภอมาอีกรอดทอดอย่างดีครับ
11: เข้าใจแล้วค่ะ
12: อ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยฟังความคืบหน้าจากคุณป้าอีกทีนึงว่าศ
11: ู
12: นย์ดำรงธรรมเขาดำเนินการช่วยเหลือคุณป้าได้อย่างไรบ้างนะคุณป้านะ
11: ที่อำเภอไม่ต้องไปจังหวัด
12: จ้าไม่ต้องไปไม่ต้องไปครับผมครับ
11: ในชีวิตนะ
12: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
11: จะทำยังไงในชีวิต
12: โอเคนะฮะก็นี่แหละนะพี่เกิดผลคราวที่แล้วผมจำได้เคยคุยกับคุณป้าอยู่ครั้งหนึ่งคุณป้าก็จะพูดอย่างนี้แหละตอนแรกเราก็พยายามบอกว่าให้ญาติพี่น้องก่อนไหมคุยก่อนไหมเพื่อที่จะทำความเข้าใจไม่มีญาติพี่น้องอยู่คนเดียวแก่แล้วอ่ะทุกอย่างคือปัญหาหมดเลยบอกถ้างั้นหาคนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับที่พี่เกิดผลได้อธิบายไปเมื่อสักครู่หรือนี้เลยแกก็จะเขาก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าอยู่อย่างเงี้ยจะขอทนายอาสาอย่างเดียว
2: คือจริงมันเป็นขั้นสิทธิพื้นฐานมาหรือไม่มาเราก็ต้องไปพูดก่อน
12: ไปพูดเพื่อแสดง
2: อย่างน้อยสมมติว่าเรามาแล้วแล้วเขาไม่ทำอะไรเอาให้เขาช่วยลงบันทึกให้หน่อยว่ามาแล้วแล้วมันจะมีแอคชั่นขึ้นมาทันทีเลยนะถ
12: ้
2: าเราพูดอย่างนั้น
12: ครับเห็นบอกว่าเนี่ยพอมันมีการขู่ทำลงทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็ต้องจริงๆมันก็สามารถที่จะแจ้งความหรือบันทึกประจำวันไว้ได้ใช่ไหมพี่เกิดผล
2: ปัญหาคือป้าไม่ไป ป้าไม่ไปครับป้าคือเราไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาแต่อย่างน้อยต้องไปลงบันทึกไว้ว่าเขาเคยขู่เรานะก็เป็นหลักฐาน
12: ณวันนี้เวลานี้
2: แล้วตำรวจเขาก็จะเรียกมาพูดคุยว่าจริงไหมที่คุณไปขู่เขาอะอะไรเงี้ยคือผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือคนแก่เนี่ยไม่ทำอะไรแล้วก็มานั่งเครียดอยู่คนเดียว
12: ใช่ใช่นะกรณีนี้แหละในที่เราพยายามอธิบายบ้างครับบอกไม่มีญาติบอกเดี๋ยวอ่ะแล้วคุณป้ามีญาติพี่น้องไหมมีอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานอยู่นู่นเรียกมายังไงก็ต้องมาเรียกมาช่วยป้าแหละกรณีนี้เนาะใช่ไหมไม่ใช่บอกอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้และจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอันนี้เราก็บอกว่าต้องเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
2: คือจริงๆนะที่ตะวันผมจะอธิบายฟังก่อนนะคร
12: ับ
2: คือหลายครั้งเลยนะที่มีประชาชนมาขอร้องมาขอความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นมูลนิธิหรือทนายของประชาชนคนหนึ่งที่เคยให้ความช่วยเหลือกับประชาชน
12: ครับ
2: แต่เบื้องต้นผมให้คำแนะนำว่าไปทำแบบนี้ทำเขาก็ไม่ทำนะเขาก็จะบ่นว่าทำไม่เป็นไม่อยากทำอันนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ให้ความร่วมมือ
12: คือ
2: จริงๆอย่างเราอยากจะไปช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ไปทันใดนั้นไงมันไปไม่ได้เพราะมันต้องมีเวลาในการเตรียมการในการเดินทางเบื้องต้นเพื่อไม่เกิดปัญหาคุณไปแจ้งความก่อนไหม
12: ครับ
2: คุณไปทำนั่นทำนี่ก่อนไหมแม้กระทั่งเรื่องอายุความก็จำเป็นถ้าคุณไปลงบันทึกประจำวันก่อนรอไปฟ้องคดีบางทีขาดอายุความไงการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นมันไม่ได้ทำให้คุณลำบากเกินไปหรอกยังไงคนเขาอยากจะช่วยแต่ถ้าเราไม่แสดงความกระตือรือร้นว่าเราจะให้ความร่วมมือกับผู้ที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็รู้สึกจะช่วยไหวไหมเนี่ยในเมื่อคุณเองก็ไม่อยากเต็มที่เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ
12: นะเราเองต้องสร้างพลังให้กับตัวเองก่อนนะทุกท่านนะที่ฟังคงจำไม่ใช่คุณป้าใจคนเดียวผมว่ามีหลายๆคนอย่างที่พี่เกิดผลบอกอ่ะเคยให้คำแนะนำแล้วแต่ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นฉันแก่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะจริงๆมันพอทำได้แหละนะครับเมื่อกี้มีอีกประเด็นหนึ่งแวบๆนะว่าคุณป้าสิริที่ลำปางอ่ะผมบอกเป็นประเด็นไว้ให้พี่เกิดผลได้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็แนะนำคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะผู้เช่าน่าจะมีสัญญาเช่าหรือไม่มีก็ไม่แน่ใจไม่จ่ายค่าเช่าบ้านมา7เดือนแล้วต้องทำอย่างไรดีคะ
2: ถ้ามีสัญญาเช่าก็บอกเลิกสัญญาเช่าหรือถ้าไม่มีสัญญาเช่าก็แจ้งให้เขาออกไปหรือบอกเลิกให้เขาออกไปก่อนนะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือหน่อยนะเวลาบอกเลิกทำหนังสือ
12: ทำเป็นหนังสือ
2: ใช่ครับทำเป็นหนังสือจดหมายลงทะเบียนตอบรับคร
12: ับ
2: ส่งไปที่บ้านเช่า
12: อันนี้ผมถามแทนคุณป้าคุณเปิดเกิดผลคะคุณทนายคะป้าแก่แล้วหนังสือจะทำยังไงดีคะ
2: หนังสือทำยังไงก็คือเอาง่ายดีกว่านะพูดง่ายก็คือถ้ามีลูกมีหลานก็ให้เขาลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตวิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าก็จะมีข้อตัวอย่างให้ทำ
12: มีตัวอย่าง
2: ถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆนะครับไปลงบันทึกประจำวันไว
12: ้ครับ
2: แล้วก็ขอให้ตำรวจช่วยลงบันทึกไว้ว่าประสงค์จะทำอะไรบอกเลิกก็ถ่ายสำเนาบันทึกประจำวันนั้นส่งให้เขาทางไปรษณีย์แท็กก็ได้ครับ
12: ได้เหมือนกัน
2: เดี๋ยวตำรวจเขาจะเรียบเรียงความพูดให้เองนะครับแล้วก็ลงบันทึกเราวันนี้ป้ามาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าประสงค์จะให้กับนางกรนางขอซึ่งเช่าที่บ้านหลังนี้อยู
12: ่
2: เลิกสัญญาเช่าและให้ออกจากพื้นที่ไปในกี่วัน
12: นะฮะ
2: ก็ขอพัดถ่ายสำเนาเอกสารฉบับนั้นแล้วใช้สำเนาฉบับนั้นอ่ะส่งไปบอกเขาว่าเนี่ยประสงค์จะให้คุณออกจากพื้นที่ไปอ่ะตามหลักฐานเนี่ย
12: ฮะสามารถที่จะแจ้งความที่เรียกอะไรนะการขับไล่เขาออกไปจากพื้นที่เลยมันไม่สามารถทำใดๆได้ใช่ไหมต้องเป็นตามข้อกฎหมายศาลสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะพี่กับผม
2: คืออย่างนี้นะครับในการบอกเลิกสัญญาคันเนี่ยในการบอกกล่าวให้ออกจากพื้นที่มันเป็นเรื่องคือเนื่องจากเกิดจากการสัญญาให้โดยสัญญาให้อยู่ให้เช่าเป็นเรื่องของคดีแพ่งนะคร
12: ับ
2: เขาไม่ได้บุกรุกเราเขาเข้ามาตามสัญญาเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับขับไล่เขาโดยพละการไม่ได้เมื่อเกิดสัญญาผิดสัญญาก็ต้องไปขับไล่กันทีเนี้ยก่อนฟ้องเราก็ต้องบอกให้เขาออกตามสัญญาก่อนแต่ถ้าไปพูดด้วยวาจาเขาก็บอกว่าไม่เคยพูดก็ต้องทำเป็นหนังสือใช่ไหมครับบอกเลิกสัญญาแล้วขับไล่ออกไปพอครบกำหนดเวลาแล้วไม่ออกไปก็ถึงจะไปฟ้องกันได้ครับเพราะถ้าไปฟ้องกันโดยไม่มีหนังสือไปบอกศาลยกนะศาลจะบอกว่าคุณไม่เคยบอกกล่าวให้เขาออกไปก่อนถือว่าเขายังไม่เคยผิดสัญญานะ
12: โดยวาจาไม่ควรจะเป็นลายลักษณ์อักษร
2: โดยหลักแล้ววาจาพิสูจน์ยากตัววาจาเพราะว่าคำว่าวาจามันเกิดขึ้นเช่นวันนี้ผมไปไล่คุณออกคู่นี้คุณบอกอยู่ต่อไปก็ได
12: ้
2: มันกลายเป็นว่าคำพูดมันเอาความแน่นอนไม่ได้เช่นวันนี้ผมบอกว่าพี่ตะวันผมไม่อยากพี่ตะวันอยู่ต่อไปแล้วพี่ตะวันไม่จ่ายค่าเช่าผมพี่ตะวันออกไปเลยพี่ตะวันไม่ออก
12: ไม่ออก
2: ตะวันพี่ตะวันมาบอกผมว่า ขอไปถามว่าได้ไหมได้ก็เท่ากับผมยกเลิกคำพูดโดยอัตโนมัติเลย
12: บางทีว่าขออยู่ต่ออีกสักเดือน2เดือนนะพี่เกิดผลก็มีความเห็นอกเห็นใจอ่ะอยู่ต่ออีกก็ได้มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ก็แสดงว่าหนังสือคำพูดที่บอกให้ออกไปเรายกเลิกโดยอัตโนมัติเลยครับ
12: นะนี่ฮะที่ถึงบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาตามมาพอเราบอกว่าทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วหนังสือลายลักษณ์อักษรที่ว่านั้นต้องเขียนอย่างไรมีแบบฟอร์มอย่างไรหรือเปล่าหรือใครจะต้องทําให้
2: เอางี้ดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ชมที่ฟังอยู
12: ่ครับ
2: การบอกเลิกสัญญาเราก็ทําเป็นหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งใช่มั้ยครับเป็นจดหมายบอกเลิกสัญญาพูดง่ายเป็นหนังสือเป็นจดหมายเขียนจดหมายถึงใครล่ะเขียนจดหมายถึงนายกนายขใช่มั้ยครับเรื่องขอยกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ออกจากบ้านเช่าไปภายในกี่วันพร้อมกับชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็อ้างถึงว่าตามที่คุณได้เข้ามาเช่าบ้านหลังนี้เมื่อปีนั้นปีนี้แล้วมีข้อตกลงว่ายังไงเราจะจ่ายเงินค่าเช่าวันเท่าเดือนเท่าไหร่ภายในกี่วันวันที่เท่าไหร
12: ่
2: ตอนนี้คุณผิดค่าเช่ามาแล้วกี่วันนะ
12: เขียนได้เองเขียนได้เองเลยลายมือเราเองได้เลย
2: เหมือนเราไปยืนด่าเขาเลยแหละแต่ทำเป็นหนังสือเฉย
12: แม่อย่าเอาคำด่ามาใส่ในหนังสือไม่ใช่ได้เ
2: ป็นไปทางการหน่อย
12: ไม่ได้ไม่ได้ลงต้องลงวันที่ด้วย
2: ต้องลงวันที่ด้วยว่าเราประสงค์ให้เขาออกจากไทยกี่วันแล้วลงวันที่เท่าไหร
12: ่
2: มันเราไปยืนไล่เขาออกจากบ้านนั่นแหละแต่ทำเป็นหนังสือเฉยจากการด่าก็ไม่เป็นคำสุภาพที่หน่อยกันเอง
12: เป็นคำสุภาพเนาะอ้าวนะครับเรียบร้อยวันนี้เบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าเราใช้เวลาครบถ้วนจริงพี่เกิดผลเวลาคุยกับพี่เกิดผลเนี่ยมันจะทะลุประจำเลยนะมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาด้วยท้ายๆด้วยนะแต่นี่แหละฮะมันก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อให้เห็นทุกคนนะฮะว่าสามารถทำได้นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เกิดผลครับ
2: ครับ
12: สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามฟังรายการมาจนถึงณวันนี้พบกันใหม่ครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
1: ผู้ช่วยรัฐ

0: โดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
2: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: ายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ 17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 18:00 น.ครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปี่ยมไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย

0: ไหมทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยมโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้นผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกงเป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้น ปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียนได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่ไหวลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเร่งเครื่องเพื่อจะให้รถหลุดพ้นจากลมโคลนยิ่งเร่งเครื่องล้อหมุนอยู่กับที่รถยิ่งจมลึกไปในโคลนแม้จะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าเท่าใดรถก็ไม่ขยับจากที่ได้กลับยิ่งจมลึกลงไปในดินมากขึ้นเกือบจะติดตัวถังใต้ประตูผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหงื่อออกชุ่มเสื้อแข่งกับน้ำฝนหมดปัญญาแก้ปัญหาไม่ตกเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดความสามารถจึงคิดว่าจะขอพึ่งรถที่วิ่งผ่านไปมาคงจะมีคนเห็นอกเห็นใจบ้างเมื่อมองดูสภาพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคันยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไรยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นหล่มมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนากว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทาง และจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ำพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลังผ่านหน้าไปมองเห็นชายที่มองผมที่ร้านอาหารนั่งมาข้างหน้ารถและมีชายร่างกายล่ำสันหลายคนนั่งอยู่ในกระบะโดยเอาผ้าน้ำมันผืนใหญ่บังหัวไว้คลุมไม่ให้เปียกฝนทุกคนกันฝนที่ตกลงมาและต่างก็เอามือยันผ้าขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าและมองเห็นข้างทางผมมองดูรถที่ผ่านไปด้วยความหมดหวังนึกติตัวเองที่ไม่โบกมือขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันอีกเรื่องหนึ่งควรจะลองดูนึกเสียใจที่ยืนงงตัดสินใจไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอสะอื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือขอให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอบข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุกอีกข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนะผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากลมชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถและแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดลมในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนคลอนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นไนยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจากรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควรจะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่าทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือๆคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่าท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่งขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไรก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่าคุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริงแต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้ว ผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่าไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้องสามคนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีกสองคนนอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีกสองคนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อรศ .112 คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกด้วยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเองผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่นที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้แล้วคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่าน่าสงสารไอ้ทิศที่สึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นประเดี๋ยวก็โดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่ เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าแล้วความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตาเมื่อท่านถามผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิตผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่าจริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่าก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน่ผมจึงพูดว่าทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจพวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิต
1: ผมจึงพูดว่า
0: ถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริตนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่าผมจะช่วยและปลอบใจแกไม่ให้กลัวก็รู้ว่าแกเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนผมจึงพูดว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจคนมีความกตัญญูคงจะกลับไปหาแม่ของคุณได้ในวันนี้สายตาของชายผู้นั้นแสดงความหวังขึ้นมาพลางพูดว่าถ้าผมหลุดพ้นจากข้อหานี้ไปได้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านไปตลอดชาติผมจะไม่ลืมเลยผมจึงบอกชายผู้นั้นว่าอย่าไปพูดถึงบุญคุณเลยที่ช่วยนี่ก็เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วยเวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านกหวีดเรียกเพื่อนๆมาสกัดจับแต่พวกขโมยมีแผนการรู้ทางหนีดีกว่าทหารญี่ปุ่นจะมาถึงต่างก็หลบหนีทิ้งแฉลงเหล็กไว้3อันผมจึงขอร้องให้เขานำแฉลงเหล็กที่พวกผู้ร้ายได้ทิ้งไว้นำมาพิสูจน์ทั้ง3อันทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่แล้วผมก็ให้นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ผมได้ซักถามและแกก็ทำตามผมอดนึกถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้าผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดแล้วว่าชาย3คนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งใน3คนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไปผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้สึกจากพระออกมาเป็นคารวาสก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชายสองคนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเอะอะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำโจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการโจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแตะต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมานผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพงี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมากเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่ง นายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงมิยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมาเขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางและพวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับค่าสินน้ำใจชายเหล่านั้นมีคนหนึ่งตอบแทนว่าพวกผมได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคำของพี่ทิศมานานแล้วแต่เกิดมีจิตใจเคารพท่านโดยยังไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและพี่ทิศยกย่องพูดถึงคุณงามความดีเคารพบูชาท่านอยู่เสมอพวกเรานับถือพี่ทิศมากเพราะเป็นคนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพวกผมก็พากันติดนิสัยพี่ทิศไปด้วยและพลอยเคารพนับถือบูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพิทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ได้แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไปพวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สักสิบเท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านโดยไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืม และนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นได้มีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆเสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อน1 ทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรดได้ให้อภัยด้วย

ท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investmentNetworking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาด

0: น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน4แสนคน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2ล้าน3แสนคนหรือร้อยละ76ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5ล้าน2แสนคนเหลือประมาณ4ล้าน9แสนคนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว2แสนคนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว3แสนคนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
2: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภท และการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาส

0: การตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวด ักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
3: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผาวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง
4: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปานไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเบียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนสมมวลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะไหนจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายันไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายันแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศุชนตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหาและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วยมีผมเผ่ารุงรัง ร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายัญแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัญแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายัญประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกคอรณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลคันอย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายัญ ขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายัญเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผยว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับอัฐาพรด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพิไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายัญด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายัญด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อ อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหาและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหาและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกิณีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายันนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์

ถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาสจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 20,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียง
ภายในอาคาร

0: ประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิธแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150 ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางส่องศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังทราบถึงในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่ดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของและกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: พระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มุซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลอมเบียเอ็ดวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทยวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่ 18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทับทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมผงรอดานจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าไส้หั่นมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสาระที่อยู่ในสามก๊กถือว่ามีความสำคัญอย่างไรไส้หั่นก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันนะครับคือเป็นการบ่งบอกถึงการที่เสริมสาระสามก๊กให้ความสำคัญกับการรวมเป็นหนึ่งในขณะที่ไส้หั่นนั้นให้เห็นถึงการที่มีความเป็นหนึ่งแล้วเกิดการแตกแยกจากการช่วงชิงอำนาจและความเป็นใหญ่ซึ่งเหมือนกับเป็นวงจรของบ้านของเมืองแต่ไหนแต่ไรมานับเป็นพันปีก็ยังคงเป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของไส้หั่นกันต่อก็ขอใช้เวลาช่วงต้นนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นแง่ใดมุมใดนะครับทั้งเรื่องของการดำเนินรายการเรื่องของเนื้อหาสาระที่จะให้นำมาพูดคุยเพราะว่าไปแล้วเนี่ยวรรณคดีมีเรื่องที่จะมาคุยอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่นำเรื่องมาอ่านให้ฟังเรื่องของสาระที่เป็นลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของศัพท์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวรรณคดีหรือว่าทฤษฎีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องอยากจะฟังแนวไหนบอกมาเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานชิดกกไส้หั่นก็คงจะจบแล้วล่ะนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ไส้หั่นจบหรอกผมจะมีโอกาสนำมาคุยแทรกกันอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะพูดเรื่องราวเหล่านั้นแนะนำรายการเหล่านั้นมาถึงผมนะครับมีสองช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือจะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวแรกก็ย่อมาจากนามสกุลบุญจับผมนี่แหละนะพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องขอขอบคุณคุณกิ่งการชื่นชมนะคือที่ต้องหยิบยกตัวของจดหมายที่ท่านผู้ฟังท่านนี้ส่งมาเพราะว่านู่นนะครับส่งมาจากมหาสารคามเลยทีเดียวล่ะนะบอกว่าก็ได้ฟังเรื่องราวกันอยู่นะถ้าหากว่าต้องการที่จะแนะนำรายการก็บอกกล่าวกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระที่คุณกิ่งการชื่นชมส่งเข้ามานั้นก็บอกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการฟังเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวล่ะนะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นตอนสำคัญเนื่องจากว่ามีบุคคลในประวัติศาสตร์คนสำคัญนะถ้าเป็นในแง่ของวรรณคดีถือเป็นตัวละครสำคัญคนหนึ่งที่ถือว่ามีความเก่งกล้าเป็นอย่างมากที่ชื่อว่าฮั่นสินตอนนี้ฮั่นสินถูกฮั่นเต้ที่ให้ฮองเฮาของตัวเองนั้นดำเนินการตัดหัวฮั่นสินไปเรียบร้อยแล้วในฐานะที่คิดว่าน่าจะเป็นขบฏนะครับคราวนี้มันมีเรื่องที่ต้องบอกว่าคุยกันต่อในวันนี้ก็เนื่องจากว่าก่อนที่ฮั่นสินจะถูกตัดคอนั่นนะฮั่นสินบอกว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อคำของกวยถองถึงมาตายด้วยความคิดของสตรีพระเจ้าฮั่นเต้ได้ฟังอย่างนี้ก็คิดสงสัยว่าการที่มีคนมาเตือนอย่างนี้คนคนนั้นชื่อว่ากวยถองนะครับก็เลยพอเวลาออกว่าราชการก็ถามคุณนางว่ากวยถองที่ว่าเนี่ย
คือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะซึ่งในขณะที่เข้าเฝ้าเนี่ยมีบุคคลสำคัญคนที่ชื่อว่าตันแผงเฝ้าอยู่ด้วยก็ทูลว่ากวยทองคนนี้เป็นที่ปรึกษาของเหยียนอ๋องชื่อตำแหน่งตัวนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าเมืองเหยียนแหละนะครับแล้วก็บอกว่าฮั่นสินเนี่ยไปตีเมืองเหยียนได้ก็เลยรู้ว่ากวยทองเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาก็เลยเอากวยทองเนี่ยเอาไว้เป็นที่ปรึกษาถ้าฮั่นสินจะทำศึกเมื่อใดก็มักจะเอากวยทองไปด้วยเมื่อคราวที่ฮั่นสินอยู่ที่เมืองเจ๋กวยทองนั้นก็ยุให้ฮั่นสินเนี่ยแข็งเมืองฮั่นสินไม่ฟังคำกวยทองก็เลยทำเป็นบ้าคงจะจำกันได้ว่าไปทำเป็นบ้าอยู่ที่กลางตลาดเมืองเจ๋นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าคิดจะเอาตัวของกวยทองเนี่ยแม้นจับด้วยอาญาก็เห็นว่าจะเป็นบ้าอยู่จนตายแหละพอรู้ที่มาที่ไปพระเจ้าฮันสินก็ตรัสบอกว่าผู้ใดจะอาสาไปจับกวยทองมาให้เราได้เล็กแก่ก็ทูลบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะรับอาสาไปเอาตัวกวยทองมาให้จงได้แล้วเล็กแก่ก็คำนับลาออกมาจัดคนสนิทได้10คนแล้วก็พากันขึ้นมารีบไปที่เมืองเจ๋คราวนี้พอถึงเมืองเจ๋ก็เข้าไปหาหลีเตียนหลีเตียนนี่เป็นเจ้าเมืองเจ๋นะครับก็ถามว่ากวยทองซึ่งวิกลจริตเนี่ยอยู่ที่ไหนหลีเตียนก็บอกว่ากวยทองนั้นเที่ยวทำเพลงอยู่ตามกลางตลาดทุกวันแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยแกล้งพูดชักชวนจะให้เข้ามาทำราชการหลายครั้งแล้วกวยทองก็ไม่ยอมเข้ามาสักทีหนึ่งนะในขณะเจ้าเมืองหลีเตียนนะครับบอกว่าจะพยายามเอากวยทองมาทำงานด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมเข้ามาพระเจ้าฮั่นเต้จะต้องประสงค์สิ่งใดกับคนบ้าอย่างนี้ล่ะนะและแกก็บอกว่าท่านรู้แต่การเบาหารู้การลึกซึ้งไม่ซึ่งการที่กวยทองเป็นบ้านั้นเป็นการแกล้งทำท่านจงใช้คนที่ฉลาดพูดทำตัวเป็นขี้เมาไปเข้ากับพวกเสพสุรากับกวยทองแล้วก็คิดพูดตามคำของเราจะให้กวยทองร้องไห้เข้ามาไม่ให้เป็นบ้าได้แล้วจะพาไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้หลีเตียนเจ้าเมืองเจ๋ก็เลยจัดคนที่ช่างพูดให้เป็นคนทำหน้าที่นี้สองคนมอบให้เล็กแก่เอาไปดำเนินการเลยเล็กแก่ก็ให้เงินให้ทองไปซื้อเหล้าแล้วก็ชวนกวยทองกินเพื่อที่จะได้พูดความลับออกมาแล้วก็สั่งให้คนเนี่ยไปคอยสอดแนมดูถ้าเห็นกวยทองร้องไห้เมื่อใดให้กลับมาบอกเล็กแก่นะครับคนทั้งสองนี่ก็ลาเล็กแก่ไปถึงตลาดไปพบกวยทองจริงๆกวยทองตอนนั้นสภาพคือผมยุ่งนะครับหัวเราะไปร้องรำทำเพลงไปนะเนื้อหาสาระก็บอกว่าหกหัวเมืองนั้นถ่ายเทเข้าไปรวมอยู่ในเมืองห้ามเอียงแต่ไม่มีคนดีเลยจึงไม่จะยืดยาวไปได้เสียดายช้อปาอ๋องช้อปาอ๋องไม่รู้รวบรวมรักษาแผ่นดินจึงเสียกับพระเจ้าฮั่นเต้เมื่อจับช้อปาอ๋องได้ที่แม่น้ำโอกังความคิดของใครเสียแรงมีความชอบใหญ่ถึง10ครั้งเขาก็ถอดตัวเสียจากที่แต่แรกเราที่ได้เตือนสติก็ไม่เชื่อฟังเรากลัวความผิดจึงทำเป็นบ้าเห็นจะคิดว่าคนถือว่าตัวดีเนี่ยอันนี้เป็นสาระที่ถอดมาจากภาษาจีนซึ่งเชื่อว่าก็คงจะเป็นสโลกในการที่จะขับลำเป็นทำนองนั่นแหละนะครับเนื้อความถอดมาได้อย่างนี้กวยทองนั้นก็ร้องเพลงนี้แล้วก็เดินไปตามทางทิศใต้คนซึ่งเล็กแก่ใช้ให้ตามกวยทองไปทันก็เลยจับมือกวยทองเข้าแล้วก็ทำหัวเราะพูดบอกว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยเจ็บปวดในใจรู้สึกให้เกิดความพลุ่งพล่านไม่มีความสบายเลยเชิญท่านไปเสพสุราด้วยกันที่ร้านดีกว่านะนะกวยทองพอมีคนชวนไปกินเหล้าก็มีความยินดีนะเดินตามไปถึงร้านสุราคนทั้งสองก็ซื้อเหล้าสู่กวยทองกินแล้วก็ทำเป็นพูดว่าโอ้ยตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วด้วยน้ำใจคิดจะใคร่ไปเที่ยวอยู่นอกเมืองตามสบาย
ไม่รักแล้วล่ะที่จะทำราชการให้ได้ลาภได้ยศได้ศักดิ์ดูแล้วมันเป็นธุระติดตัวนะกล้วยทองพ่อได้ฟังคนทั้งสองพูดดังนี้ก็ชอบใจก็เลยบอกว่าโอ้ยเราก็เหมือนกับท่านนี่แหละผู้นั้นว่าข้าพเจ้าจะเป็นบ้ากว่าหาไม่แต่จะพูดให้ปกติก็กลัวว่าเจ้านายจะเบียดเบียนใช้นะกล้วยทองก็ได้ฟังผู้นั้นพูดประหลาดก็เลยถามบอกว่าท่านทั้งสองนี่เป็นชาวเมืองไหนล่ะคุณนั้นก็บอกว่าโอ้ยเดินข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเตียวได้ยินคนสรรเสริญว่าฮั่นสินเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีข้าพเจ้าก็อุตส่าห์ติดตามไปตั้งใจจะไปอยู่กับฮั่นสินที่เมืองช้อครั้นฮั่นสินเป็นโทษต้องถูกถอดจากที่ตกเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงข้าพเจ้าก็ตามเข้ามาอยู่ด้วยบัดเนี้ยฮั่นสินคิดการกระทำประมาทไม่ได้ตรึกตรองให้รอบคอบคนในเรือนก็เลยไปฟ้องห้องเฮาหลวงฮั่นสินก็ไปในวังแล้วก็จับตัวฆ่าเสียถึง3ชั่วโคตรเลยแต่เมื่อขณะฮั่นสินตายนั้นเห็นบอกว่าได้ยินพูดบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เชื่อคำของกวยถองจึงเป็นดังนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าฮั่นสินเนี่ยสรรเสริญนับถือท่านนักก็เลยหนีออกไปจากเมืองหลวงหมายที่จะมาขอรู้จักตัวท่านนี่แหละจะได้แจ้งความในอกของข้าพเจ้าสงสารฮั่นสินนะเสียแรงทำความชอบเอาไว้ก็มากตูก็มีสติปัญญามาแพ้รู้ตายด้วยอุบายของสตรีมาดูสังเวชนะเมื่อขณะอยู่ที่เมืองเจ๋ก็มีสง่าราศีคนทั้งปวงก็ยำเกรงเป็นอันมากบัดนี้เอาร่างกายไปทิ้งเอาไว้ที่บี่ยางเก๋งเหมือนกับว่าเป็นผีที่หาญาติไม่ได้ดุดดังว่าคนเขียนขนมเปี๊ยะปิดกับฝาตึกซึ่งคนทั้งสองพอเล่าความเสร็จแล้วก็ทำเป็นร้องไห้นะครับกล้วยทองเห็นดังนั้นก็เอามือตบอกของตัวเองแล้วก็กระทืบเท้าลงร้องไห้บอกว่าแต่ก่อนท่านศิลป์ไม่คิดรักษาตัวเลยทำประมาทอยู่จนเขาฆ่าเสียปล่อยให้ตัวเราไม่มีนายด้วยเล่าเราจะอยู่ไปไงล่ะขณะเมื่อกวยถองร้องไห้อยู่นั้นเล็กแก่ก็เข้าไปยืนอยู่ข้างหลังยุดเอาแขนแล้วก็บอกว่าแต่ตัวทำบ้ามาช้านานแล้วเราเพิ่งรู้ในความคิดของตัววันนี้โอ้โหกวยถองพอเห็นเล็กแก่เข้ามาอย่างตกใจหน้าซีดเลยทีเดียวแล้วก็ถามบอกว่าท่านมาทำไมเล็กแก่ก็บอกว่าเราถือรับสั่งของพระเจ้าฮั่นเต้มาจับตัวท่านขณะนั้นพอหลีเตียนมาทันจึงให้ทหารมัดกวยถองพาตัวมาตึกที่ว่าราชการเล็กแกก็ตามมาจึงให้แก้มัดกวยถองเล็กแกกระทำคำนับแล้วก็เอาเสื้อและกางเกงให้กวยถองมันผัดใหม่กวยถองก็มีใครจะรับเล็กแกก็เลยบอกว่าบัดนี้แผ่นดินก็เป็นของพระเจ้าฮั่นเต๋พระองค์เดียวซึ่งท่านจะไม่ยอมทำราชการจะทำเป็นวิกลจริตเรียกว่าไปเที่ยวอยู่ที่ไหนก็คงถือว่าเป็นข้าในแผ่นดินท่านทุกวันนี้ถ้าผู้ใดเป็นพวกหั่นศีลก็จะตายเสียเปล่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาควรจะเข้าเป็นขุนนางครองยศศักดิ์อันพระเจ้าฮั่นเต้นั้นไม่พยาบาทเป็นกษัตริย์โดยแท้แต่เตียวเหลียงเป็นเชื้อขุนนางมาถึง500ชั่วแล้วยังเข้ามาสามีพักทำราชการในพระเจ้าฮั่นเต้ท่านจงตึกครองดูเถอะนะพอได้ฟังคำเกลี้ยกล่อมอย่างนี้กวยทองก็เลยบอกว่าแต่เรานี่ทำเป็นเสียจริตมาช้านานไม่มีผู้ใดล่วงรู้น้ำใจเราท่านมีสติปัญญามากควรที่เราจะกระทำตามคำท่านว่าแล้วเล็กแก่ก็พาตัวกวยทองมาที่เมืองหลวงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้กวยทองเข้าไปถึงก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็ก้มหน้าอยู่พระเจ้าฮันเต้จึงตรัสถามว่าผู้นี้ชื่อไรเนี่ยเล็กแกก็ทูลบอกว่านี่ชื่อกวยทองเป็นชาวเมืองเอียนพระเจ้าฮันเต้ก็ตรัสบอกว่ากวยทองผู้นี้หรือที่ยุโยงฮั่นสินให้ประทุษร้ายต่อเราเนี่ยกวยทองก็ทูลบอกว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนฮั่นสินคิดแบ่งเมืองซึ่งโทษข้าพเจ้าก็ถึงตาย
ด้วยข้าพเจ้ารู้จักแต่ท่านศิลป์ผู้เป็นนายไม่ได้รู้จักไต๋อ๋องอุปมาดังครั้งหนึ่งพระเจ้าเงียวเต้เสด็จออกเลียบเมืองมีสุนัขตัวหนึ่งตามเห่าพระเจ้าเงียวเต้พระเจ้าเงียวเต้ก็ถามคุณนาบอกว่าตัวเราเป็นบรมกษัตริย์คนทั้งแผ่นดินย่อมกลัวเกรงเหตุไฉนสุนัขตัวนี้จึงมาเห่าไม่มีความกลัวอย่างนี้คุณนางก็ทูลบอกว่าอันเพศสุนัขรู้จักกลัวเกรงแต่เจ้าของผู้เป็นผู้เลี้ยงมิได้รู้จักพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินจึงเห่าอยู่ชนิดพอได้ฟังพระเจ้าเหียวเต้ก็ทรงพระสวนหายสงสัยอันสุนัขนั้นเปรียบเหมือนกับตัวข้าพเจ้าที่อยู่กับท่านศิลป์ซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐข้าพเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักถ้าท่านศิลป์ฟังคำข้าพเจ้าที่ไหนจะตายโดยเมืองห้ามเอียงนี้อุปมาเหมือนกวางอยู่ที่กลางทุ่งผู้ใดหมายจะไล่จับถ้าผู้ใดเท้าเร็วมือไวก็จับได้ก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าบารมีของพระองค์มากจึงได้เมืองห้ามเอียงหั่นศิลป์เองก็ตายแล้วได้ตัวข้าพเจ้ามาจะฆ่าเสียอีกก็คงจะตายถึงไม่ฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คิดถึงคุณหั่นศิลป์ไม่ขออยู่จะสู้ตายตามไปโอ้โหพอพระเจ้าหั่นเต้ได้ฟังก็ส่งพระสวนแล้วก็ตรัสกับคุณนางทั้งปวงบอกว่ากวยถองว่าดังนี้เป็นประเพณีคุณนางมีกตัญญูต่อนายของตัวว่าแล้วก็ตัดกวยถองมาว่าซึ่งโทษท่านผิดแต่ก่อนนี้เราถือว่ายกเสียจะตั้งให้เป็นคุณนางท่านจะคิดประการใดกวยถองก็ทูลบอกว่าการซึ่งโปรดจะตั้งข้าพเจ้าให้เป็นคุณนางนั้นถือว่าเป็นพระคุณหาที่สุดไม่แต่ใจของข้าพเจ้านั้นยังไม่รับเป็นขุนนางได้ด้วยมีความเวทนาแต่ศพของหั่นศิลป์นักถ้าทรงพระเมตตาข้าพเจ้าจะขอพระราชทานศพหั่นศิลป์ไปฝังเอาไว้ที่บ้านไผ่อิ่มโดยหั่นศิลป์นั้นมีความชอบมาแต่หนหลังครั้งนี้กระทำผิดตัวก็ตายแต่เสียดายพระเกียรติยศของไต๋อ๋องจะใคร่ลือทั้งแผ่นดินขอพระราชทานชื่อหั่นศิลป์ให้เป็นช้ออ๋องปรากฏดังเก่าตัวข้าพเจ้าก็จะกราบถวายบังคมลาไปอยู่เฝ้ากูดีที่ฝังศพหั่นศิลป์แม้นโปรดทางนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีนักดียิ่งกว่าพระราชทานเงินพระราชทานทองรวมทั้งยศศักดิ์ให้ข้าพเจ้าเสียดีซ้ำไปโอ้โหพระเจ้าหั่นเตียได้ยินกวยถองทูลดังนั้นก็ทรงพระดำริบอกว่ากวยถองผู้นี้เป็นคนถือสัตว์โดยแท้ก็เลยสั่งให้มีหนังสือไปถึงเจ้าเมืองช้อให้ก่อกุฎีแล้วก็แต่งการศพหั่นศิลป์ตามประเพณีให้มีศิลาจารึกว่าชื่อช้ออ๋องซึ่งตัวควยถองนั้นไม่ยอมอยู่ทำราชการแล้วก็ปล่อยไปตามสบายหลังแล้วก็เสด็จเข้าไปข้างในครั้นเวลาเช้าเสด็จออกจึงพระราชทานบำเหน็จแก่ทหารซึ่งตามเสด็จไปรบกับตันฮีนั้นตามความชอบและมากน้อยแล้วก็สั่งให้แต่งโต๊ะเลี้ยงพร้อมกันฝ่ายไทปกซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมของพระเจ้าฮันเตไปอยู่กับแพอวดที่เมืองใต้เหลียงวันหนึ่งตัวของไทปกนั้นเสพสุราจนเมาแล้วก็พูดบอกว่าพระเจ้าฮันเตนั้นเลี้ยงขุนนางไม่ยั่งยืนเมื่อทำศึกอยู่ล้วนแต่ว่ามีความชอบครั้นสิ้นศึกก็คิดแต่จะฆ่าคนดีเสียสิ้นดูท่าทางเราจะทำราชการไปในไม่ได้ซะแล้วล่ะไทปกได้ยินแพอวดพูดผิดจึงว่ากล่าวห้ามปรามแพอวดนั้นโกรธว่าไทปกนั้นเป็นข้อหยาบช้าต่างๆไทปกมีความพยาบาทหนีจากเมืองหลวงบอกแกทหารผู้รักษาประตูบอกว่าข้าพเจ้าได้ชื่อไทปกเป็นข้าหลวงเดิมจะขอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้ทูลความลับให้ทรงทราบขณะนั้นฮันเต้ก็ออกว่าราชการขุนนางเรียกว่าอยู่กันพร้อมหน้าทีเดียวทหารรักษาประตูก็เอาเนื้อความเข้าไปแจ้งกับขุนนางผู้ใหญ่ให้กราบทูลพระเจ้าฮ่องเต้ตามที่ไทปกให้ข้อความมาพระเจ้าฮันเต้ได้ทราบแล้วก็ตรัสบอกว่าศึกตันหีเพิ่งสงบลงกลับมายังไม่ทันจะหายเหนื่อย
จะมีเหตุสิ่งใดอีกล่ะจึงมีผู้มาบอกความเล่าก็รับสั่งให้ไปพาตัวเข้ามาพอไทปกเข้าไปถึงก็คุกเข่าลงกระทำคำนับแล้วก็ลุกขึ้นยืนอยู่พระเจ้าฮันเตก็ถามบอกว่าเองเข้ามาหาเราในธุระประการใดไทปกก็ทูลบอกว่าซึ่งโปรดให้ข้าพเจ้าไปช่วยราชการอยู่ที่เมืองไต้เหลียงนั้นบัดนี้ไต้เหลียงอ๋องพูดจาหยาบช้าต่อพระองค์ว่าเลี้ยงทหารไม่ยั่งยืนคิดจะทำโทษแก่ผู้ทำความชอบไต้เหลียงอ๋องไม่ยอมทำราชการด้วยคิดซ่องสุมผู้คนแข็งเมืองข้อหนึ่งนั้นมีรับสั่งให้เกงกองทัพไปจับตันฮีนั้นก็แกล้งไปบอกว่าป่วยเสียอีกข้อหนึ่งพอรู้ว่าฮันสินตายแล้วให้จัดกองทัพจะยกมาตีเมืองหลวงข้าพเจ้ารู้ว่าแพอวดคิดทรยศต่อพระองค์จึงหนีมากราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าฮันเตพอได้ฟังนั้นก็ตรัสแก่ตันแพงบอกว่าแพอวดนี่เราก็เลี้ยงเป็นถึงเจ้าเมืองใต้เหลียงเหตุใดจึงคิดทรยศต่อเราตันแพงก็ทูลบอกว่าแพอวดนั้นรู้ว่าพระองค์ฆ่าหันศิลเสียแล้วเห็นว่าทหารในเมืองจะสู้ฝีมือไม่ได้ก็เลยคิดกบฏขอให้พระองค์นั้นให้คนที่มีสติปัญญาไปหาตัวมาถ้าแพอวดไม่ได้คิดประทุษร้ายก็จะมาเฝ้าโดยดีแม้นว่ายังคงแคลงพระทัยอยู่จึงถอดออกจากที่ใต้เหลียงซะถ้าไม่มาจึงยกกองทัพไปตีนะคำแนะนำตรงนี้พระเจ้าฮันสินเห็นชอบด้วยก็เลยสั่งให้เล็กแก่ไปหาตัวแพอวดเข้ามาเหล็กแก่ก็ลาออกไปจัดบ่าวไพร่ได้พร้อมก็ขึ้นม้าไปที่เมืองใต้เหลียงพอไปถึงก็เข้าไปหาแพอวดแพอวดเห็นก็ออกมาต้อนรับเชิญเหล็กแก่นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามบอกว่าท่านหนีมาได้ธุระอะไรเนี่ยเหล็กแก่ก็เลยบอกว่าไทปกไปเฝ้าพระเจ้าฮันเตทูลกล่าวโทษว่าท่านน่ะคิดประทุษร้ายแต่พระองค์ตำริเห็นว่าความนั้นไม่เป็นเรื่องราวชรอยไทยปกวิวาทกับท่านจึงแกล้งไปกล่าวโทษจึงสั่งให้เอาตัวไทยปกไปจำเอาไว้ให้ข้าพเจ้ามาหาตัวท่านไปชำระว่ากล่าวกันแพอวดได้ฟังก็บอกว่าไทยปกเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ราชการเราว่ากล่าวตักเตือนไทยปกกับโกรธหนีไปกล่าวโทษผู้ที่มีกตัญญูอีกแล้วจะมีรับสั่งให้ทหารหาเราอ่ะเราก็จะไปเฝ้าจะได้เห็นข้อเท็จจริงกันเหล็กแก่ก็บอกว่าโอ้ท่านว่าดังนี้ชอบนักสมควรเป็นขุนนางผู้ใหญ่แพอวดก็สั่งให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงเหล็กแก่ครั้นกินโต๊ะแล้วแพอวดก็เลยบอกว่าท่านหยุดพักอยู่สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงไปเหล็กแก่ก็ลาแพอวดออกไปอาศัยนอนอยู่ที่ตึกรับแขกเวลาเช้าแพอวดก็จัดแจงผู้คนเตรียมเดินทางเข้าไปที่เมืองหลวงไปทำอะไรแล้วส่วนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคงต้องติดตามต่อนะครับเพราะช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามชิดคกไส้หั่นต่อในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
8: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
7: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
8: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
7: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
10: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
0: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
12: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนัก ช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอลลุ่มและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
13: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern 6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม

0: ในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทธรุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุพการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุพการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุพการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุพการีนะคะผู้บุพการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุพการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
8: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลงร้อยละ80เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลงร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย กระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีเช้าวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินคำพิลวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤตแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการชิงเคยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการโดยวันเสาร์นั้นก็จะเป็นบทเพลงสากลวันอาทิตย์ก็จะเป็นบทเพลงไทยนะครับอาจจะเป็นไทยลูกกรุงลูกทุ่งบ้างสลับกันไปหรือบางครั้งจะมีสตริงซะด้วยซ้ำนะครับกับรายการนี้เพื่อความสุขของท่านผู้ฟังนะครับที่จะมีวัยต่างๆกันซึ่งเราก็พร้อมนะครับในการที่จะนำเสนอบทเพลงให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้ได้มีความสุขได้มีความสำราญกันเพื่อชีวิตที่สดชื่นนะครับก่อนนอนหลับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569วันที่16สิงหาคม2511หลายคนที่ทันในยุคนั้นคงจะทราบนะครับว่าเป็นวันเสียชีวิตของราชาเพลงลูกทุ่งไทยสุรพลสมบัติเจริญนะครับนี่ก็ผ่านมา58ปีแล้วนะครับ58ปีเต็มกับการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งเมืองไทยสุรพลสมบัติเจริญค่ำคืนนี้รายการมนต์เพลงรัติการก็เลยนำเอาบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญมาให้เราฟังกันอาจจะเป็นบทเพลงเก่าที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็เป็นบทเพลงที่ยังคงความเป็นอมตะมิคลายนะครับจนถึงณวันนี้เมื่อได้รับฟังกันก็คงจะทำให้หลายคนได้ย้อนรำลึกนึกถึงบทเพลงต่างๆเหล่านี้ด้วยความสุขนะครับคืนนี้ก็มาฟังบทเพลงเก่าๆกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งในยุคนั้นใครที่ท่านดูวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญก็คงจะได้เห็นถึงหลานๆที่มีโอกาสได้ไปติดตามรับชมรับฟังครูสุรพลสมบัติเจริญคงจะมีความสุขกันทั่วๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องดาวตลกซึ่งก็มีความสุขกันนะครับกับเวลานู้นเวลาที่มีโอกาสได้ดูกันซึ่งณวันนี้ไม่มีแล้วนะครับกับบรรยากาศแบบนั้นกับวงดนตรีลูกทุ่งในแนวนั้นซึ่งก็คงจะเป็นอดีตไปแล้วนะครับอดีตที่อาจจะไม่หวนกลับมาเหมือนดังเดิมนะครับเพราะว่าในยุคนู้นใครที่จดจำกันได้คงจะได้รับรู้ถึงความสนุกสนานจากวงดนตรีลูกทุ่งวงต่างๆนะครับที่เดินสายกันไปเปิดวิกหรือแสดงกันกลางแจ้งก็มีหลากหลายวงดนตรีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมานมิตรเกิดกำแพงจุฬารัตน์แล้วก็มีวงครูสุรพลสมบัติเจริญวงครูพยงมุกดาแล้วก็ยังมีอีกหลายวงในยุคนั้นนะครับที่ประชันขันแข่งกันเดินสายกันเพื่อสร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับแฟนเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นซึ่งหลายๆคนคงยังจดจำบรรยากาศกันได้นะครับบางครั้งบางเวทีบางวิกต้องถึงกับปีนหรือขี่คอกันซื้อบัตรกันเลยนะครับต้องใช้คำว่าขี่คอเพราะว่าผมเคยเห็นนะครับในบางครั้งบางเวทีถึงกับขี่คอกันเพื่อซื้อบัตรกันนะครับก็เป็นภาพในความทรงจำที่ณวันนี้ไม่มีแล้วนะครับกับภาพแบบนั้นเอาละครับ5บทเพลงที่ผ่านไปรักลิงโง่ป่าซางมนรักป่าซางแล้วก็กวานพะเยารวมทั้งเสน่ห์สาวเวียงพิงรวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับกับ5บทเพลงที่ผ่านไปค่ำคืนนี้ก็คงอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงจากเสียงร้องของครูสุรพลกันหลากหลายนะครับก็เป็นบทเพลงในอดีตทั้งสิ้นเป็นบทเพลงในยุคที่ครูสุรพลสมบัติเจริญยังแกร่งยังร้องเพลงได้อย่างมีความสุขเลยนะครับตอนนั้นก็อายุประมาณสัก20กว่านะครับประมาณนั้นครับบทเพลงต่างๆเหล่านี้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

่านไปอีกหนึ่งชุดเป็นบทเพลงเก่าที่หลายคนคงยังจดจำกันได้นะครับโดยเฉพาะแฟนเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็เชื่อได้ว่าทั้ง5บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่คงจะเป็นที่ถูกใจอย่างแน่นอนครับกับความไพเราะแห่งบทเพลงแล้วก็เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วคงจะทำให้หลายคนเกิดความสุขอย่างแน่นอนนะครับก็ขอนำเอาบทเพลงต่างๆเหล่านี้มาให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญเนื่องในวันครบรอบการจากไป58ปีเต็มนะครับในการจากไปของครูสุรพลสมบัติเจริญเพราะว่าท่านจากไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2511นี่2569ก็เป็นระยะเวลา58ปีเต็มรวดเร็วนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วยังจำได้ผมยังร้องไห้นะครับเมื่อทราบข่าวการจากไปของครูสุรพลสมบัติเจริญคุณอาของผมที่เป็นแฟนเพลงตัวยงมีโอกาสติดตามดูรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามรับฟังทางวิทยุก็เศร้าเสียใจร้องไห้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแฟนเพลงที่ติดตามไปดูในหลายพื้นที่ด้วยกันในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานนะวันนี้คุณอาของผมก็อายุ90กว่าแล้วนะครับเป็นระยะเวลาที่ผ่านไปจะว่ารวดเร็วก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดในวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ฟังมาบ่อยก็หายโอกาสด้วยกันกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ยังมีอีกหลายบทเพลงที่ยังไม่ได้นำมาเปิดนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงเปิดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ10กว่าเพลงก็จะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงอ๋อยังไม่ได้บอกเลยชื่อเพลงนะครับคนใต้ใจซื่อสาวเหนือเบื่อรักแล้วก็มีเขมรไล่ควายควายหายอุทยานผลไม้นะครับก็เป็น5บทเพลงที่น่าจะยังอยู่ในความทรงจำแน่นอนครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปดีกว่าครับเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

บทเพลงชุดสุดท้ายจากเสียงร้องของราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญนั้นก็ผ่านไปกับบทเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหงปีกหักเป็นโสดทำไมน้ำค้างเดือน6สาวสวนแตงแล้วก็สร้างวิมานนะครับรวมเป็นบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืมแน่นอนนะครับกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้ผมก็นำมารำลึกถึงกันนะครับกับราชาเพลงลูกทุ่งเมืองไทยสุรพลสมบัติเจริญในวาระครบรอบการจากไป58ปีเต็มแล้วนะครับกับสุรพลสมบัติเจริญซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านคงจะยังคิดถึงกันอยู่แฟนเพลงบางท่านก็จากไปแล้วนะครับแฟนเพลงของครูสุรพลในยุคนั้นก็คงจะอายุ90กว่าแล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลายคนก็คงจากไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับดังนั้นณวันนี้แม่ครูสุรพลสมบัติเจริญจะจากไป58ปีเต็มแต่ผลงานของท่านก็ยังคงอยู่ยังคงให้ได้รับความบันเทิงกันนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อการรำลึกนึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีบทเพลงที่หลายคนคงยังคิดถึงมาให้ได้รับฟังกันแน่นอนครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็ต้องขออำลาท่านผู้ฟังด้วยลาเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดแคลนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดําเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญครับ
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนนะเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรื่องผ่านเราจะมองกัน2ประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนเราไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยคือก็ถ้าเราจะมองเนาะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โหก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแล้วเรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมเราจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสมบูรณ์ถามมาคือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมแต่นี่อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์เขาถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์ในเวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์ในจิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือกรุณาเราต้องมีกรุณาเนาะที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียดเบียนความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเราอย่ามีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีแต่สมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมจิตมันจะขึ้นลงๆขึ้นลงๆหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาเนาะเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ออกก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบฆ่าตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจเข้าไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่เข้าไปอีกมันไม่จบเลยดราม่าเนี่ยมันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบครับก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้แล้วไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
0: ครับ
1: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาให้ความมาฆ่ามันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าโอ้ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชัง คุณต้องมีเมตตาไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ที่จิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะจะให้จบได้ต้องจบที่เราจบที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: เราพรหมวิหาร4คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันเนาะเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเนาะเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เนาะเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดไอ้เจนอะไรนะคุณสมบัติ
0: ใช่ครับ
1: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
0: อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะ อันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนนะ
1: ก็ใช่
0: ผมเจน X เนี่ยพระอาจารย์ก็น่าจะ
1: Gen X ใช่ไ
0: หมถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
1: ใช่อย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะในชื่อของท่านจึงบอกเลยพระกวาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปแต่สิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าเจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่เป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนแล้วที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆในตลอดกาลซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นเราจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วไอ้กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี่ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไม่ว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยรีบว่ายเข้าฝั่งเร็วอย่าเพิ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังหรอทำไงก็เลยว่ายตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูดิหน้าก็ยังสบายดีอยู่เขาไม่เชื่อเขาก็ว่ายเล่นเพลินไปไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้างอันนี้เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจเนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่ง ที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัยแต่ภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามและกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไปทำอกุศลมีการผิดศีลเป็นต้นได้แล้วยักษ์ยักษ์นี่จะเปรียบเหมือนกับภัยต่างๆคือทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะแล้วถูกจับกินถูกจับกินแล้วน้ำตกนี่คือตกนรกไปแล้วถ้าเราทำไม่ดีผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์นรกสองอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นไปตามกระแสและจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าในอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยทวนกระแสแล้วเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้โดยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนแล้วคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคน

0: กระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคข่าวมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันมั้ยว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งและถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันนะคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาละกำลังว่ายตัดกระแสมาในพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วแล้วยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์เราพึงไหว้ตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาและชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้อยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะนี่แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้เรามีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะสุขพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเชิญ
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
0: เป็นปาน
1: อาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
0: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าเผื่อว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยจริงๆตรงนี้มี2ประเด็นนี่คือประเด็นที่1ว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรแล้วควรไม่ควรมาดูยังไงโอเคป่ะหนึ่งก็คือคนระหว่าง2คนเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังกันดีๆนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะกับนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราบพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้นั่งแล้วทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งเอียงๆอย่างนี้หรือยิ้มทำไมยิ้มมุมปากเป็นอย่างนั้นคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะติอะไรหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
1: เพ่งโทษ
0: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเขาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคนเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี
1: ้ครับ
0: คนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นอย่างนี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเออเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่

0: ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนแล้วคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือกับคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
1: ครับ
0: คุณสมมติว่ามันจะดีไหมล่ะ
1: เอาไม่ดีครับ
0: ไม่ดี
1: เหม
0: ือ
1: นนินทาเขาทั้งขยะ
0: ก็นั่นแหละ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดกันตรงๆคือนินทาน
0: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเอ้ยเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเขาไม่ดีเรียกว่านินทา
0: ใช่
1: ถ้าข้อดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไง
1: ครับ
0: ทีนี้เอาเรื่องติก่อนเนี่ยติก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
1: ครับ
0: เรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาตัวๆอย่างเงี้ยได
1: ้อ
0: ธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะดีๆอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
1: คร
0: ับ การชมการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบเหมือนกันแล้วก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้คุณสมมติว่าจังเคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงเขาจะเหลิงต้องไปชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์จริงอะชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะพระอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นแล้วตรงนี้คือปัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
1: ้
0: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี้เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีเมตตาต้องมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะอันนี้ก็คุณสมบัติผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณจะมันหัวประจบ
1: ครับ
0: แล้วอะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
1: ครับ
0: คำว่าไม่ถูกนี่ก็หมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเนี่ยมีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะอะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดี
1: เข้าข้าวไปทุกเรื่องใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: จริงๆเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงๆ
0: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนเราปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีแล้วควรด้วยควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกัน มันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของกันแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอย
1: ตามชี้โทษไม่ได้เพ่งโทษนะพระอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเช่น
1: บางครับครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอาวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติญาติเนี่ยจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
0: อืมเชิญแต่ญาติญาติ
1: ก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือเอ๊ะแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
0: เออใช่ไหม
1: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกเนี้ยพระอาจารย
0: ์มันก็พระอาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
1: ้
0: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
1: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
0: ์ก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติญาติหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบเรื่องอมโนโทนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบไปพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญแล้วก็เช่นคนตายเนี่ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบัติหรือคนเกิดมาเนี้ยคนทำบุญก็รับเด็กเกิน1เดือนเนี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
1: ครับ
0: บวชคนบวชเป็นพระนี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5อย่างนะเด็กเกิดเนี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวช5อย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเขาจัดงานประเภทนี้เขาจึงนิยมที่จะเชิญคนหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าไอ้นี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติ
1: ครับ
0: คนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บโยมบาลเนี่ยก็จะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งไหมเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่หนึ่งอะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดแต่ไม่เคยเห็นเหรอโอ้เคยอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวใช่แล้วเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทำด้วยหรอก
1: อ้
0: าวคุณเห็นเนี่ยเป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรอเทวทูตที่สองเคยเห็นไหมก็จะไล่ไปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายสี่อันบอกคนตายไปงานศพเคยเห็นไหมโอเคเห็นอยู่แล้วไม่ได้คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุดที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พาราบันดิตสูตรนะ
1: ครับ
0: เนื่องพาราบันดิตสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเนา
1: ะ
0: เขาก็จะถามข้อนี้แหละถามกับสันนรกถ้าสมมติถาม4อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สันนรกเขาจะเจอเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานศพนี่ทางออกของสังสารวัฏนี่คือการบวชนั่นเองนะแต่เรายังบวชไม่ได้เรางี้เราสร้างบุญด้วยสร้างบุญคือทำไงแค่ยกมือจกหัวคุณสมบัติสาธุด้วยเนี่ยได้บุญแล้วเลย
1: โอ้
0: บุญเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยนะด้วยการอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนานะแล้วเราก็ร่วมให้ทานก็ด้วยนั่นคือบุญที่เกิดจากท่านอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นจุดที่จะให้เราเนี่ยสร้างบุญทีนี้สร้างบุญในที่นี้คำว่าบุญนะพระอาจารย์ต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะแต่บุญสามทางคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราอนุโมทนาด้วยเป็นส่วนของการภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทำเพราะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางนั้นเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได
1: ้ครับ
0: นะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติๆก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญาติๆแล้วเขาจะว่ามันก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเรา
1: ค
0: เขาว่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทำอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเจริญพร
1: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศแล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาแบบไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย์คือความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทำให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูกไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมพระอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกกับบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไรนานๆเนี่ยพระอาจารย
0: ์
1: ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ใช่ใช่ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามีการ
0: ใช่จัดอีเวนต์
1: จัดขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: คือถ้าม
1: องแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
0: คือจุดที่คุณสมควรบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลยถามว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะมีอาจารย์จะบอกให้เพราะเรานึกถึงความดีของเราได
1: ้
0: ถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้
1: ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะคือเขามีลูกเขามี
0: ก็นั่นแหละ
1: ลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีมันก็พ้นทุกข์อ่ะไอ้ทุกข์ที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
0: นี่แหละคุณจอมพลน่ะนึกถึงความดีข้อนี้ไงความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญาความดีนี่คืออะไร
1: นรกสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอ่ะส่วนยังไงเราไม่ทราบนะนรกสวรรค์เนี่ยไม่ทราบจริง
0: ๆโอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณจอมพลเรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราพอคุณสมควรบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณสมควรปัญญาที่คุณทรงพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์นะเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
1: ครับ
0: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละนี่แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้คือทุกข์นี้นั่นแหละ
1: ค
0: ือปัญญาปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะอันนี้เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไรนะเห็นว่าทุกอยู่นะปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุกข์แล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้อย่างสบายใจไหนแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอานะที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์แล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกป่ะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามเนี่ยมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนกองไว้ก่อนเพราะอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือทุกคนความยึดถือเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตันหาใช่ไหม
1: ความห่วงใยเนี่ยแหละฮะมันคืออกุศลหรือ
0: ความยึดถือความยึดถือความยึดถืออุปทานเนี่ยเป็นอกุศล เป็นอันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดถือ ความยึดถือมีได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีทุกมีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อ้าวแล้วถามว่าคุณสมบูรณ์ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกันแต่ทำไมไม่ยึดถือเอ้ยเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นทุกข์ไงแล้วทำไมแกไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อ่ะแกยังยึดถือฉันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไง
1: ครับ
0: ความที่เขาไม่เห็นว่านี้เป็นกองทุกข์เขาวางไม่ได้นั่นคือไม่มีปัญญาพอเขาไม่มีปัญญาเขาจึงยึดถือเขาเกิดอกุศลธรรม
1: ครับ
0: จิตเขาไม่ดีเขาตายไปเขาจะเป็นนรกก็คือเขาจะไปแบบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยถึงพอตายไปจริงๆนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเอ้าก็จิตประสาทได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไปซึ่งมันจะไปไม่ดีนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนั่นคือส่วนของเมตตา
1: ครับ
0: หรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณา
1: ครับ
0: กรุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วยมันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี
1: ้
0: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์ความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาแล้วพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาในหวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสันโลกเป็นไปตามกรรมสันโลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาเราก็ทำดีอะไรดีเขาทำชั่วอะไรชั่วละแล้วฉันล่ะถ้าฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วละปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณทวน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนาะปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได
1: ้ถ้
0: าคนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้แต่ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีคุณสมบัตินั้นคือปัญญาเนี่ยความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเราเรามาดูตัวเอ๊ะถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่นะถ้าฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะก็มีคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรียกว่ามรณสติไง มรณสติจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้าห้องน้ำปึ้งๆตายได้หัวน็อกกับชะโคกหรือว่ากินข้าวปึ้งๆลูกชิ้นติดคอตายได
1: ้คร
0: ับมันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่เนาะบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่เราจะไปตกนรกไอ้ถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรณ์ความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญาเนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทรักษากุศลธรรมนั้นน่ะในที่นี้คือปัญญาให้ดีแล้วความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตนะคุณโยมถูกป่ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไงก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1: คร
0: ับเหมือนพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไห
1: ม
0: พระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันน่ะมีแก่มีตายเจ็บตายมันเป็นวงจรของเขา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: คร
0: ับก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเอง
1: คร
0: ับ เดินผ่าน
1: พระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหา แต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอะตัวผมอะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาข้อสุดท้ายแต่คือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าเฮ้ยทำไมการกระทำอันนึงเนี่ยมันบาปมันตกนรกอีกอันนึงมันเสมอตัวหรือมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ำหนักอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์
0: มันเป็นงี้มันเป็นงี้ทุกคนคือถ้ามองผิวเผินเรามันจะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
1: ใช่
0: แล้วแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่คุณโยมมันต่างกันสามประเด็นแล้วประเด็นแรกคือตายกับดับทุกข์เนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะมอม้ารอเรือนนี่มรณะคือตายแต่ดับทุกข์เนี่ยก็ใช้คำว่านิโรธนิโรธไม่ใช่ความตายมรณะไม่ใช่ความดับเอาฟังให้ดีก่อนนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตายมรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณสมบูรณ์พอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่คันแม่เนี่ยความเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปมันเกิดมาแล้วก็จะมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่ถึงแม้คุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดแต่ตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยความตายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
1: ครับ
0: มันเกิดดับงี้ความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับ
1: ฮะ
0: มันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกัน
1: ฮะ
0: แล้วเวลาพระพุทธเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคมันใช้คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกโดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกข์ได้แล้วทุกข์เนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกข์นิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะก็จะว่าความตายมันคนละส่วนเพราะฉะนั้นคุณสามารถดับทุกข์ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกข์ได้เพราะมันคนละเรื่องก็จะว่าสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายมันทุกข์มันจะดับสักทีตัวคุณเข้าใจผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุกข์แต่เพราะนั้นถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกข์ได้ก็ต้องตายทุกคนพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกข์พระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกข์หมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกข์ได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นเดี๋ยวเพิ่งตายเลยมาพ้นทุกข์กันก่อนนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไงเราคิดว่าตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกมันไม่จบไม่สิ้นนะนี่ ความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันทุกชาติทุกชาติเอาเฉพาะที่ออกจากคออย่างเดียวนะคือสุดท้ายส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันระยะเวลา1 กับ 1 กับปริมาณเลือดที่เอามารวมกันนี่คุณสมบัติเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่มีนยังมากกว่า
1: ครับ
0: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ยังน้อยกว่านั่นคือ1กับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตาย
1: ครับ
0: แช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
1: ใช
0: ่ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
1: แน่นอนยังไงก็ต้องตาย
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยพระจ่าใช่ครับ
0: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
1: คร
0: ับ ประเด็นก็คือก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
1: ครับ
0: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกได้แน่นอน แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
1: ะ
0: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนั่นคือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได
1: ้ครับ
0: โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้ enjoy เลย enjoy นี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ถึงเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองความตายเราว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสมบู
1: ร
0: ณ์เขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
1: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆนะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบมันจะเป็นแบบนี้คนหลอมจริงเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงนะพระอาจารย์เวลามากๆใช่พระอาจารย์
0: คือเพราะว่าคิดบนหลุมมาแล้วไงคิดบนหลุมมาแล้วพอคิดบนหลุมเนี่ยเราคิดตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
1: ครับ
0: เราคิดตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวเขาเรียกว่าข่าวปลอมนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นอ่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
1: คร
0: ับ เรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่แต่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงไงเพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนมองแต่คำว่าจริงตรงนั้นมันจริงไหมมันจึงมีคำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งเราศรัทธาเราศรัทธาในเรื่องนี้ว่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่สัจจะก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนบอกจูนแต่ถ้าเรามีเพื่อนอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยต้องดึงเขาออกมาจากแพทเทิร์นความคิดนั้นๆนะดึงเขามาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆนะโดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูนั่นนี่บ้างเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นอ่อนกำลังไม่ให้จิตไปคิดตรงนั้นย้ำบนลูปอย่าไปย้ำบนลูปอยู่ตรงนั้นต้องออกมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บไอ้สิ่งนั้นอ่อนกำลังทันทีแต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณสมบู
1: ร
0: ณ์มันจะต้องเปลี่ยนพอสมควรน่ะคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปอีกเราก็ต้องแบบ ดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิม
1: ๆครับ
0: เนาะแล้วก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีจริงแล้วเขายังไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
1: อ
0: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วเขาคนกำลังเกียจมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วลำบากกว่าเราแน่นอนเขายังก็เรายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังบรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาไม่รู้ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีพอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
1: ครับ
0: ช่วยสองดอกสองต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันคือจะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะด้วยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิเป็นคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบูรณ
1: ์ครับ
0: คือบางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์อ่ะฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นอ่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนน
1: ี่
0: คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่และถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยแค่เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั้นแหละ
1: ครับ
0: อินทรีย์ของเรามันจะมีมันจะมันลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบคั้นมากๆนี่แล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยศรัทธาเราเต็มที่ปึ้งมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นคือศรัทธาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอางี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะเรามันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนะนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเช่นบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
0: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่าอย่างนี้เราก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขก็คือบุญบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี่สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเราคิดเราเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่อย่างนั้นแต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเช่นว่าเราพูดคำดีๆนี่ก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกายบุญทางใจก็มีก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
1: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ30สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับพระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจารย์
0: ก็คือทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2อย่าง แต่คือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะแล้วก็กลางปีคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละที่ท่านจากไปแล้วซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30สิงหาปี2565
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยมาทำบุญเป็นประจำปีเราเรียกงานทำบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้นำคำสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดเป็นทอดมาแล้วก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องมาเป็นกุศลเหมือนทุกปีปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบังสกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเส้นทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแล้วเราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอคอลเลกชันจำนวนหนึ่งนะประมาณสัก60ตอนได
1: ้ครับ
0: มาเผยแพร่ให้ฟังเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้จุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติและประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือบันทึกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
1: ้ครับ
0: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีน้ำมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการล่ะเนาะเดือนผ่าน
1: ครับได้อาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมอาจารย
0: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์แต่พระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ตรงที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเชิญครับ
1: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจมส์บอนด์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๋ย
5: ใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบล นะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริง
1: เมื่อวานนี้ดีใจกับฉันใช่ไหมอ
0: ุ้ย
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: หรอคะ
1: แค่2ตัวลอตเตอรี่2ตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม่
1: ใช่2ใบใบเดียวอ่ะใบเดียว
0: ก็จ
1: ะถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็ฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือว่าคลื่นลมเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะยังไงให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะแล้วก็วางแผนชีวิตในการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือจะติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของสวทเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานคร

0: ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำเนี่ยที่มันเคยอาจจะเป็นส
1: ี
0: พอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ17:54 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกหมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้
0: คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามค่ะ ข่าวได้เลยนะคะ17ถึง22สิงหาคมนี้

0: กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลาย
0: โอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะ
0: หลากหลาย
1: รูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปนึงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอามาเผยแพร่
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฉลาดมาก
1: คุณพ่อพยายาม
0: ยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอจใจแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตัวตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบียงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จำไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ถือตังค์อ
0: ยู่ที่กรมหมดแล้ว
1: ใช่อ่ะมาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชัน1ค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันทีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ นะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่งหรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลดแอปใหม
1: ่ไม่ต้อง
0: ใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างกล่องเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะ นอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก 900,000 กว่าคนเหลือที่ประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4,400,000 คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยนะภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะอย่าแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลงเลยยิ่งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต
1: ์ทางไปบ้านที่ฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมงนะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลน่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: เลยขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: ก็เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ตลอด24ชั่วโมงทุกด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทางสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแน่นหนานะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพถนนพระราม2นะคะก็จะเป็นสายหลักๆเลยมิตรภาพเนี่ยก็เป็นสายหลักที่จะมุ่งสู่อีสาน
0: ถูกค่ะ
1: พระราม2
0: ลงใต
1: ้ลงใต้นะคะไปเที่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาวันเวลาจุดขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปทางโซนภาคอีสานนะคะมิตรภาพ ใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรค่ะจะเริ่มเปิดทดลองใช้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะคือวันศุกร์นี้ศุกร์นี้นะคะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่สิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะคะทีนี้ใครที่จะขึ้น M6 นี้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าออก M6 ในช่วง5ด่านได้ก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใครที่เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัฐค่ะแล้วก็ถนนมิตรภาพเข้าด่านมวกเหล็กแทนค่ะ
0: ค่ะน้องเดียวขณะเดียวกันนะคะก็มาดู M82 กันหน่อยนะคะก็เตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะคะโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์หน้าศุกร์ที่28สิงหาคม2569เปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้จะแตกต่างกันนะคะ
1: แตกต่างกันนะ
0: สำหรับ M82 เนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเนี่ยเปิดได้ขึ้นลง4ด่านด้วยกันก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์3ล้อห้ามรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะก็ไปย้อนฟังเราได้นะคลิปใน Facebook เราก็จะบอกกันนะคะใครจะเดินทางไปภาคอีสานก็ใช้ M6 ใครจะเดินทางลงใต้ก็ M82 ได้เลยนะคะก
1: ็การ เช็คเวลาด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางบริเวณการจราจรอย่างมิตรภาพเนี่ยก็จะได้เบาบางลงบ้างนะนี่เป็นการอัปเดตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา31นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสี่หิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลลันดาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสีกรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่2ของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหลทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจ และการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์4,400,000รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000รายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2,100,000รายหรือว่าร้อยละ69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าว 800,000 คนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ4,400,000รายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้4,900,000รายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าและประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,822 หรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวลครับ คิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 นถึง 2:00 นครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและนวัสกรสอนสนะวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะพูดทักทายกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีเวลานะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้คุณพรีเขาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะสำหรับติดของร้องข่าวนะคะก็เป็นการแจ้งข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกเช้านั่นเองค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นบอกว่าเส้นทางอุบลสายใหม่เขาสร้างทางวิ่งรถใหม่อย่างใหญ่โตเลยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศน้องชาตรีคุณรุ่งพี่สุพิษคุณรมิตานะพี่ติ๋มคลองเตยคุณอยู่ในใจชัยภูมิ
1: ค่ะ
0: คุณชัยนาพี่สุเทพคุณคณาวุฒิโอหลายท่านเลยค่ะ
1: คุณวนิดาคุณพี่คุณนะคะคุณเขมิกาคุณประคองนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสุเมธนะคะคุณพงษ์ศักดิ์ค่ะคุณเสวียนอ่ะหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
2: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศร